๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะคะตอนนี้ไปเป็นนางเอกหมอลำนะคะกับพ่อวีวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินภูไทย4ตุลาคมนี้นะมาพร้อมกับพ่อวีเลยนะคะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเรานะคะที่สเตเดียมวันค่ะหมอลำศิลปินภูไทยนะคะก็จะนำโดยพ่อวีวีระพงษ์วงศิลป์นะมีน้องมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องสมุทรแล้วก็แก้วณัฐกาลด้วยแฟนๆก็อย่าลืมไปกรี๊ดไปเชียร์กันให้สนั่นสเตเดียมวันเหมือนเดิมนะคะ4ตุลาคมเรามีนัดกันนะคะคุณผู้ฟัง 10:23 ดีเจออยค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยอยู่กับคุณผู้ฟัง FM 90แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของการปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมด้วยนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปฏิบัติงานอีก1วันนะคะคุณผู้ฟังจากข่าวคราวเรื่องของเพลิงไหม้นั่นเองนะคะซึ่งก็จะปิดถนนเส้นทางโดยรอบนะคะคุณผู้ฟังเส้นทางโดยรอบเนี่ยไม่ได้ปิดนะแต่ว่าจะมีตำรวจจราจรค่ะคอยอำนวยความสะดวกประจำทุกแยกเลยนะคะอำนวยความสะดวกแล้วก็จัดการจราจรอย่างเช่นถนนหลวงแล้วก็ถนนเจริญกรุงด้วยนะคะแต่ว่าด้านหน้าคลองถมก็จะมีการปิดพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะแล้วก็เอาใจช่วยนะให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยในการปฏิบัติงานนะคะสำหรับข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นนะในช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะคุณผู้ฟังนะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็ระมัดระวังกันทุกคนด้วยเรื่องของอัคคีภัยนะก็เป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวเราเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะสายไฟที่เก่าใช้งานมานานหรือแม้กระทั่งการจุดธูปเทียนในบ้านแล้วก็บางทีลืมดับนะแม้กระทั่งการสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ทิ้งบุหรี่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางก็อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ถ้าเกิดทิ้งไปโดนวัสดุที่ติดไฟง่ายแบบนี้เป็นต้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากทุกคนช่วยกันดูแลแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะสวัสดีพี่พิทยาด้วยคุณบักจิฟังอยู่เด้อคุณคิตตี้บอกว่าพรุ่งนี้4โมงเย็นน่าจะเป็นเศรษฐีอ่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะคุณต้นรอยเอสนะคะบอกว่าคนพอกระเทินค่ะจากคุณอดิตฟิล์มซิ่งนะคะสวัสดีอะเฮ้ยนะคะอ๋อพี่ขนองนั่นเองอะเฮ้ยนะคะพี่สำเร็จนะคะขอโทษที่ลืมบ่ได้นะคะคุณไก่เด็กการหัวอกพ่อห้างค่ะพี่ปุ๋ยพุทธมนทนกับพ่อเนื้อทองด้วยนะคะสวัสดีพี่สายน้ำนะคะจากลำลูกกาคลอง2ด้วยนะคะ4854แวะมาทักทายกันพี่ตุ้มวัดใส่แล้วก็คุณพี่ระดาจากบางกรวยด้วยขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อน

0: กันนะคะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: วันนี้เริ่มต้นดูแลตัวเองง่ายๆกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับค่ะที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตั้งกุยจับนะคะมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตั้งกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะคะดื่มวันนี้แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลัง OT ก็ได้นะเก็บฝาให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็ไปแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับได้ฟรี1ขวดร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงอย่าพลาดมาแล้วพ่อห้างทั้งหลายมาทางนี้ได้เลยนะคะมีแม่มณีวันเดินนำอยู่หัวอกพ่อห้างค่ะยินดีด้วยกับ10อันดับเพลงดังอันดับ1ของเราประจำสัปดาห์

ของกับเมียเก่านะต่อเนื่องจากหัวอกพ่อห้างนั่นเองนะเป็นความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายค่ะคุณผู้ฟังเราเชียร์ข้างไหนดีเนาะในฐานะผู้ฟังนะคะ022807127และ SMS ค่ะ4689990นะคะอยู่ด้วยกันที่90ลูกทุ่งรักไทย10โมงกว่าๆแบบนี้นะคุณผู้ฟังช่วงนี้บอกเลยว่าไทยของเรานี่คือชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนนะคะตกกันแบบว่าตลอดกันเลยทีเดียวช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำนะคะเมื่อวานนี้ที่สุพรรณบุรีช่วงเย็นๆก็เจอฝนนิดหน่อยนะคะคุณผู้ฟังที่ไปเที่ยวลูกทุ่งฮอลิเดย์กันแต่ว่าเป็นฝนที่มันชุ่มฉ่ำมากกว่านะคะไม่ได้ฝนรู้สึกว่าทำให้ลำบากแต่อย่างใดเจอนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านจีนกั๊กนะคะที่ตลาดบางลี่ก็ทำให้หลบฝนได้พอดีเลยนะทุกอย่างก็เป็นใจมากๆเลยนะเวลาที่เราไปเที่ยวกันทุกครั้งเลยนะคุณผู้ฟังก็เรียกกันว่ารอดจากฝนนะโชคดีมากๆวันนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานค่ะภาคตะวันออกนะคะแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะภาคใต้ทั้ง2ฝั่งร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางก็ร้อยละ60ของพื้นที่ก็ถือว่ายังเป็นช่วงที่ชุ่มฉ่ำกันอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปเที่ยวตามน้ำตกนะแหล่งน้ำธรรมชาติอุทยานแห่งชาติต่างๆในช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยก็ต้องทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะคุณผู้ฟังห้ามดื้อเด็ดขาดเลยเนาะโดยเฉพาะอย่างเช่นน้ำตกต่างๆเนาะมันก็จะมีการแบบแจ้งเตือนหรือว่าตอนนี้ไม่ได้อนุญาตให้ลงไปเล่นน้ำตกเราก็ต้องทำตามข้อห้ามนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเลยล่ะค่ะ

0: นี่เลยค่ะสบู่ผิวใสชำระล้างสิ่งสกปรกได้หมดจดอ่อนโยนเพิ่มความกระจ่างใสนะคะแถมฟรีตาข่ายตี้ฟองก็ละ59บาทเท่านั้นเองเซรั่มผิวใสวิซีซองละ49บาทถูกใจคนผิวหมองยิ่งใช้คู่กันบอกเลยว่าเป๊ะปังนะคะคุณผู้ฟังผิวมองหลบไปก่อนเพราะว่าคนผิวใสจะเดินมานะคะเข้าไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ CJ Mall สบู่และเซรั่มผิวใสวิซีสังเกตซองสีส้มๆนะคะซื้อมาได้เลยค่ะลองใช้ดูแล้วก็ลองดูว่ามีผลลัพธ์อย่างไรนะคะคุณผู้ฟังใช้คู่กันก็อัพผิวใสไหวยิ่งขึ้นค่ะสบู่และเซรั่มวิซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อน
1: 10อันดับเพลง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7

0: ฟังเพลงหวานๆเราก็จะรู้สึกมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังจิตใจมันล่องลอยไปกับเพลงนะคะบางทีก็อยากจะร้องตามนะแล้วก็เอื้อนให้ได้เหมือนกับนักร้องเขาลูกทุ่งโบราณลีโออาทิตย์เข้ามาในชาร์ตอันดับ7ยินดีด้วยค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่มีเพลงเข้ามาในชาร์ตใหม่หลายเพลงเลยนะคะมีบาปบุญหนูมิเตอร์เล็กเซเรนด้วยนะคะอันดับ6นะคะลูกทุ่งโบราณลีโออาทิตย์อันดับ7แล้วก็ยังมีฝนธนสุนทรกับนารีขี้เมาอันดับ10ด้วยว้าวติดตามเชียร์กันให้ได้ทุกเพลงเลยนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในชาร์ต10อันดับเพลงดังเป็นกำลังใจให้กับทุกเพลงทุกศิลปินค่ายเพลงนักแต่งเพลงนะคะนักเรียบเรียงเสียงประสานทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอโอ้โหทุกแบบว่าทุกส่วนนะเขาทำงานกันแบบเต็มที่จริงๆนะเพื่อจะสร้างสรรค์หนึ่งเพลงให้เราได้ฟังกันอย่างมีความสุขค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ช่วงหน้ามาพร้อมกับซิงเกิลที่2ในอัลบั้มใหม่เลยนะคะของน้องปลายกนกพรเรียกว่าเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตด้วยนะเดี๋ยว4ตุลาคมก็ไปเชียร์ปลายกนกพรได้ที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงใหม่ล่าสุดของเธอกันชื่อเพลงบอกคืนแล้วเนาะ
1: ข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส. 1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: สารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: บ้านไหนเลี้ยงหมาหลายตัวน่าจะเข้าใจเลยครับทั้งกลิ่นทั้งคราบสกปรกบนพื้นเนี่ยมีมาให้ปวดหัวแทบทุกวัน
2: แต่บ้านนี้มีตัวช่วยดีๆอย่างไฮเตอร์สูตรผ้าขาวที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวได้ 99.9%
3: เพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้าน
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: บ้านนี้เลือกใช้ไฮเตอร์สูตรผ้าขาวขวดแกลลอนสีชมพูตัวนี้ครับเพราะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวได้ 99.9% วิธีใช้ก็ง่ายมากครับแค่ผสมไฮเตอร์2ฝาต่อน้ำ2ลิตรใช้ถูพื้นทิ้งไว้10นาทีจากนั้นถูซ้ำด้วยน้ำเปล่าเลยว่าใช้แค่นิดเดียวก็สะอาดแล้วประหยัดคุ้มค่ามาก
5: ๆพี่ๆวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
6: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
5: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
6: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: บอกคือแล้วเนาะนะเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องปลายกนกพรนะคุณผู้ฟังหลังจากที่ฮอตฮิตกันมานะตั้งแต่บทโสดบออนุญาตให้จีบนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงใหม่เพลงนี้นะคะที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราพร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับปลายกนกพรด้วยนะคะ4ตุลาคมนี้สเตเดียมวัน
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับททภูมิภาคภาคกลางขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน17พื้นที่ภาคกลางมาร่วมกันแชร์เรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลประเพณีแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนหรือกิจกรรมชุมชนชิกๆเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของเที่ยวภาคกลางได้เลยฟรีๆมาร่วมกันสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้ออกเดินทางกันส่งข่าวง่ายๆแค่เข้าไปที่ www.เที่ยวภาคกลาง.com เมนูฝากข่าวประชาสัมพันธ์ใส่รายละเอียดวันเวลาสถานที่และแนบภาพประกอบที่มีคุณภาพและมาร่วมส่งต่อข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวดีๆของภาคกลางกันเยอะๆนะครับเที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด diversity of life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต

0: ก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มี Facebook Live ที่เพจของเราลูกทุ่งรักไทย90ด้วยนะ
1: ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธมลรัฐขันธวินหุกค่ะนายกขอบคุณชาวอุดรเลือกตั้งซ่อมส.ส.สะท้อนประชาชนอย่างเชื่อมั่นภูมิใจไทยและมีการขยายเวลารับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สักครู่มาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟันอย่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีขอบคุณชาวอุดรเลือกตั้งซ่อมสะท้อนประชาชนอย่างเชื่อมั่นภูมิใจไทยย้ำผลคะแนนคือคำสั่งจากประชาชนพร้อมทุ่มเททำงานตอบแทนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต3โดยระบุว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาจะท้อนให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนโดยนายอนุทินระบุว่าก่อนหน้านี้ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยโดยผลคะแนนจากการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3จังหวัดอุดรธานีสามารถอธิบายได้ว่าประชาชนยังมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในพรรคภูมิใจไทยทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยถือว่าผลการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่แท้จริงจากประชาชนซึ่งพรรคจะต้องนำความไว้วางใจที่ได้ไปตอบแทนด้วยการทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและทุ่มเทเพื่อประชาชนโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของการทำงานคือการยึดถือคุณภาพชีวิตประโยชน์และโอกาสของพี่น้องประชาชนรวมถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการบริหารประเทศนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดให้ผู้ประสบภัยนำเอกสารสำคัญประกอบการยื่นคำร้องประกอบด้วยสัญญาเช่าสำเนาบัตรประชาชนบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีและรูปภาพประกอบความเสียหายโดยสามารถยื่นคำร้องที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนเวลา 8:00 นถึง 18:00 นตั้งแต่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้สำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งสอบถามโทร02-824-4902ต่อ6442และ02-281-6117การจัดกำลังทหารตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งแบบประจำที่และไม่ประจำที่ขุมเข้มเส้นทางสายหลักสายรองป้องกันการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายและสกัดกั้นการก่อเหตุถือเป็นอีกมาตรการที่หน่วยเฉพาะกิจยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: เฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการซึ่งประกอบด้วยกำลังทหารบกทหารพรานและตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงการปฏิบัติแบบไม่ประจำที่ตามเส้นทางสายหลักและสายรองในพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามแผนเชิงรุกด้านการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายรวมถึงยาเสพติดพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะจากภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะลาขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการป้องปรามการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามและป้องกันภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจยะลายังคงเน้นการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงพร้อมเตรียมความพร้อมกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทนันเรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมรัฐขันธวินหุสุนข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5777

กใจนะคะนางไอคงอ้ายค่ะมนแคนแก่นคูนนะต่อเนื่องจากอาร์มชิงช้าสวรรค์นะคะตะวันร้อนที่หนองหารนะน้องอาร์มนี่ไปเจอแฟนๆที่ลูกทุ่งสแควร์ด้วยนะใครที่ชื่นชอบน้องอาร์มตั้งแต่สมัยประกวดชิงช้าสวรรค์นู่นนานมากแล้วนะคะแล้วก็มีเพลงออกมาให้เราได้ฟังกันเรื่อยๆนะเพลงแต่ละเพลงนี้เพราะทุกเพลงเลยนะคะอย่างตะวันร้อนที่หนองหารที่หยิบมาฝากกันด้วยนะคะห่มสแบงแทงใจบอยสิริชัยแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่จะไปเจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันคือท็อปนรากรจากระเบียบวาทศิลป์นั่นเองหอยจำที่โขงเจียมนะคะชั่วโมงนี้ค่ะกดถ่ายทอดสดเรียบร้อย

0: แฟนๆที่90ลูกทุ่งรักไทยแวะมาคุยกันสดๆตอนนี้ได้เลยนะส่วนใครฟังอยู่อยากจะได้กระบอกน้ำสีขาวอย.เขาแจกให้อย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะส่งให้ถึงที่บ้านเลยค่ะเป็นคำถามง่ายๆไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ฟังโทรมาได้เลยตอนนี้สายแรกค่ะ022807127นะคะสายแรกที่โทรมาติดก็เดี๋ยวมาคุยกันหน้าใหม่ในชั่วโมงนี้นะคะวันนี้คำถามเนี่ยเป็นเรื่องของยาหมดอายุไม่ยากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังและใครที่เข้ามาแล้วนะคะทางแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจออยด้วยนะคะ
1: ใช้ดวงใช้ตาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโปยเซียนนะคะใช้ดมใช้ฐานในหลอดเดียวกันนะเป็นแบรนด์ที่อยู่กันมา90ปีแล้วและความภาคภูมิใจคือได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX นั่นเองนะคะให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยมั่นใจได้ในคุณภาพของโปยเซียนนะคะแล้วก็ในโอกาสครบ90ปีค่ะโปยเซียนชวนทุกคนทำบุญด้วยกันนะคะ9วันเท่านั้นวันนี้ถึง3กันยายนค่ะซื้อยาดมหรือพิมพ์เสน้ำหรือยาดมพีเป็กก็ได้นะคะถ้าซื้อ1ชิ้นเนี่ยทางโปยเซียนเขาบริจาค1บาทให้กับสภากาชาดไทยค่ะให้ทุกการพักผ่อนมีโป้ยเซียนทุกลมหายใจด้วยนะคะใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันค่ะกิจกรรมต่างๆติดตามได้เลย Facebook Fanpage โป้ยเซียน TikTok โป้ยเซียน Official TH รวมถึง YouTube โป้ยเซียน Official ด้วยเมื่อสักครู่นี้4เพลงต้นชั่วโมงนะคะพาไปทางอีสานนะไปทางอุบลไปสกลนครนะคะพาไปหนองหารอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็วกรถกลับมาที่ตากฟ้าดีกว่า

0: Times Square ซุปเปอร์โชว
1: ์นี่เลยค่ะบรรยากาศสดๆจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะกับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอนั่นเองนะคะแหมยิ่งฟังยิ่งเพราะนะคะแล้วก็บรรยากาศสดๆแบบนี้ฟังแล้วมันได้อารมณ์มากๆเลยนะคุณผู้ฟังแตกต่างจากแบบว่าที่เราฟังในแผ่นซีดีในไฟล์เสียงนะคะเพราะว่าอันนั้นก็จะฟังเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมแต่บรรยากาศเพลงสดๆแบบนี้ร็อกนักร้องก็ร้องไปมีมุกเล่นหน้าเวทีเอนเตอร์เทนแฟนๆสนุกมาก
0: ๆสร้างโอกาสใหม่ให้ทุกช่วงวัยมีงานทำหางานที่ใช่ผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำโดยกรมการจัดหางาน
1: กรมการจัดหางานนะคะเขาเดินหน้าสนับสนุนคนทำงานอิสระค่ะให้มีโอกาสสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เข้าถึงตลาดงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะผ่านแพลตฟอร์มนี้เลยคนทำงานอิสระนะคะนี่คือศูนย์กลางออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้รับงานกับผู้ว่าจ้างโดยตรงจุดเด่นก็คือใช้งานง่ายนะคะไม่มีค่าบริการช่วยเปิดโอกาสให้ทักษะและประสบการณ์ของคนทำงานอิสระเนี่ยเปลี่ยนเป็นรายได้แล้วก็เพิ่มช่องทางมีงานทำอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะผู้รับงานนะคะสามารถลงทะเบียนนำเสนอทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็ผลงานของตัวเองค่ะค้นหาเพื่อค้นหาแล้วก็รับงานที่ตรงกับความถนัดของตัวเองได้ขณะที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยสามารถค้นหาผู้รับงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการได้อย่างสะดวกแพลตฟอร์มนี้เนี่ยรองรับการทำงานที่หลากหลายค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานพาร์ทไทม์นะหรือว่างานเสริมใดๆงานรับจ้างผลิตชิ้นงานงานสอนต่างๆนะคะหรือว่างานให้คำปรึกษาคือมีทุกอย่างเลยช่วยเชื่อมโยงโอกาสในการมีงานทำให้ง่ายขึ้นด้วยนะคะใครสนใจมาทางนี้เลยค่ะลงทะเบียนใช้บริการได้ที่เว็บไซต์คนทำงานอิสระ .doe.go.th นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคนทำงานอิสระค่ะสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10นะหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506แล้วก็กด2ค่ะ

0: มพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลค่ะคุณผู้ฟังเป็นแชมพูที่มีส่วนผสมนะคะจากสารสกัดธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดอกอัญชันโสมแล้วก็โคโคนัทออยด้วยผมนุ่มสลวยเงางามค่ะและดูสุขภาพดีไม่มีกลิ่นฉุนไม่ทำให้ผมเสียเหมือนกับยาย้อมผมแบบเดิมๆนะคะเขามีทั้งหมด4สีด้วยกันคุณผู้ฟังก็สามารถไปเลือกซื้อใช้ตามความชอบได้เลยค่ะดำน้ำตาลเข้มน้ำตาลประกายทองน้ำตาลประกายแดงเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่ทำสีแฟชั่นแล้วก็อยากจะกลับไปทำสีเข้มแบบเดิมนะคะรวมถึงคนที่ต้องการปิดผมขาวนะทำเองได้ง่ายใช้เวลาน้อยสะดวกค่ะแค่สระให้ทั่วทั้งศีรษะโคนจรดปลายผมทิ้งไว้ 15-20 นาทีแล้วล้างออกทำเองได้ที่บ้านเลยนะสีผมอยู่นานประมาณ 1-2 เดือนแล้วแต่สภาพเส้นผมของแต่ละคนค่ะ49บาทต่อซองเท่านั้นนะคะที่ Lotus Big C Tops The Mall CJ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านมีจำหน่ายกับแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลค่ะช่วงหน้ากลับมากับผู้โชคดีกับอย.นะเดี๋ยวมาคุยกันหน้าไมค์จ้า
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
3: ่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
9: สายด่วนอย.1556
8: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.สายด่วนอย.1556
0: สวัสดีค่ะพี่สมหมาย
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้าทำอะไรอยู่คะเนี่ยแบบเสียงดังเชียว
10: อ๋อตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะ
0: อ๋อโรงงานหรือเปล่าคะ
10: เป็นบริษัทค่ะอ๋อ
0: เป็นบริษัทโอเคนะคะวันนี้พร้อมไหมคะกับการตอบคำถามกับเรา
10: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คำถามก็ไม่ยากด้วยนะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะคำถามถามว่าถ้าเรามียาเหลือใช้หรือยาหมดอายุที่บ้านค่ะวิธีกำจัดที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดคือข้อไหนนะคะข้อ1ค่ะทิ้งลงในชักโครกแล้วกดน้ำทันทีเพื่อความรวดเร็วหรือว่าข้อ2รวบรวมแล้วนำไปส่งคืนที่ร้านขายยาหรือโรงพยาบาลที่มีจุดรับทิ้งยาหมดอายุเลือกข้อไหนดี
10: ข้อ2ค่ะ
0: เลือกข้อ2อุ๊ยเดี๋ยวนี้แฟนๆเราเก่งจังเลยเนาะ
11: ถูกต้องค่ะ
12: เย้
11: ขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้รับของรางวัลจากอย.ค่ะ
12: แหมเก่งจังเลยค่ะคุณพี่แบบตอบไม่ต้องคิดเลยเนาะแล้วก็คือนำไปรวบรวมไปแล้วก็ใส่ถุงที่ปิดสนิทนำไปคืนที่ร้านขายยาหรือว่าโรงพยาบาลที่มีจุดรับทิ้งยาหมดอายุเนี่ยจะปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่านะคะขอบคุณพี่มากๆเลยเดี๋ยวเราจะส่งกระบอกน้ำสีขาวจากอย.ไปให้ถึงที่บ้านนะคะ
10: ขอเพลงได้ไหมคะ
12: ได้ค่ะเพลงอะไรคะพี่
10: เอาไปกอดหน่อยค
12: ่
10: ะ
12: ได้เลยตั๊กแตนชลดานะ
10: ได้ค่ะ
12: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
10: ค
12: ่
10: ะสวัสดีค่ะ
12: ค่ะแล้วก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนด้วยนะบางทีเราคิดว่าเอ๊ะทิ้งยาหมดอายุเนี่ยทิ้งลงไปในชักโครกมันก็น่าจะได้นะจริงๆเราไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าเราทิ้งยาลงในแหล่งน้ำหรือว่าชักโครกโดยตรงเนี่ยอาจจะทำให้สารเคมีตกค้างค่ะซึ่งมันส่งผลกระทบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศด้วยรวมถึงไม่ควรทิ้งนะคะกับถังขยะทั่วไปอันนี้นะคะก็ฝากไว้ทำตามคำแนะนำที่บอกไปก็น่าจะดีที่สุดแหละนะเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ
1: ติดตามสาระน่ารู้จากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทย90 90 Super Request

0: 90 90 Super Request ลูกทุ่งชวนชิมไม่อร่อยจริงไม่ชวนนะครับ
1: วันนี้ดีเจตั้มขอพาคุณผู้ฟังไปที่ร้านพอทะเลเถื่อนนะครับถนนกระปาพึกนั่นเองฮะเป็นหนึ่งในร้านอาหารทะเลยอดนิยมที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของความสดและขนาดของวัตถุดิบนั่นเองนะครับโอ้โหรสชาติอาหารที่เข้มข้นแล้วก็จัดจ้านมากๆโดยเฉพาะน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดที่เปรี้ยวเผ็ดแซ่บๆถึงใจแต่พอกินเผ็ดมากๆเนี่ยหรือว่ากินอาหารรสจัดๆนะกรดไหลย้อนอาจกำเริบขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกินอาหารมื้อนี้คู่กับเครื่องดื่มฉมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะครับ
0: ลูกทุ่งชวนชิม ไม่อร่อยจริงไม่ชวนนะครับสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เอาฟันโอมาแล้วเธอจะโอนนะฟันโอ6ชิ้นให้เธอฟินแอนฟันนะ

0: 6ชิ้น
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
2: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ไทยวัสดุ 9.9 เซอร์ฟินช่ำทั้งหน้าร้านและออนไลน์5-9 กันยายนกดรับฟรีคูปองส่วนลดรวม 1,800 บาทที่แอปไทยวัสดุพร้อมรับโปรสุดพิเศษช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับคืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะคุณผู้ฟังแนะนำเลยนะคะสำหรับสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังใครที่แบบว่าได้ลองใช้ส่วนใหญ่ก็จะบอกต่อค่ะนะคะว่าผิวเนี่ยนะคะจะนุ่มชุ่มชื้นอิ่มฟูนุ่มเด้งเขามีไฮยาลูรอนมีกลูตาไทโอนด้วยนะคะแล้วก็ความหอมของน้ำนมข้าวค่ะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยนะคะลองใช้ดูทั้งผิวหน้าและผิวกายใช้ซาเน่ได้เลยค่ะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะ12ก้อน800ซื้อแบ่งกับเพื่อนๆใช้ด้วยกันได้เลยก็จะได้ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดแล้วค่ะช้างไทยช้อปปิ้งของเราสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะคะ082ไม่ใช่082ค่ะ092 แม่ไปลดแต้มนะ092 352 44 46-8ค่ะ

0: ายฟ้านะคะจากเวิร์นปทุมราชและแมนพิสิทธิพงษ์ค่ะชั่วโมงต่อจากนี้ฟังเพลงเพราะๆผ่านแอปช้างไทยออนไลน์1ชั่วโมงนะคะบ่ายโมงเดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจดองและ4โมงเย็นกับดีเจชัดๆค่ะขอบคุณทุกสายหลังใหม่แล้วก็ทุกข้อความ SMS ด้วยทักทายกันเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ทุกวันนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะแล้วก็วันนี้ทำงานให้มีความสุขเต็มที่เลยทีเดียวนะคะเจอฟ้าเจอฝนในวันนี้ก็ดูแลตัวเองกันด้วยไม่ว่าจะเป็นการพกร่มนะคะหรือว่ามีเสื้อกันฝนนะคะจะได้ไม่แบบเปียกปอนเกินไปนักนะคะแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยถ้าโดนฝนถึงบ้านก็อาบน้ำสระผมแล้วก็ทำร่างกายให้อบอุ่นด้วยนะคะจะได้ไม่เจ็บป่วยกันด้วยค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้าแบกหายกลับบ้านก่อน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะเปิดใช้งานไทย AI Passport วันแรก DE เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์สูงสุดหลังตลาด AI
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5777

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

ได้เวลาทักทายได้เวลาเปิดไมค์ได้เวลาสวัสดีคุณผู้ฟังชาว90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับดาวมาอยู่ที่นี่เรียบร้อยวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันครับแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ส่งท้ายเดือนที่8ประจำปีนี้ด้วยเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายของเดือนแล้ว31สิงหาคมครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นเข้าสู่เดือนที่9ของปีนี้แล้วนะครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นวันจันทร์กันแล้วก็แหมเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายโดยสายฝนปรายๆเบาๆนะครับไม่รู้ว่าตกทั่วกรุงเทพหรือเปล่าแต่ว่าน้องออกมาจากบ้านเมื่อช่วงสักประมาณ 11:30 นเกือบเที่ยงได้ก็มีฝนปรายๆลงมาเล็กๆน้อยๆไม่ได้หนักมากแต่ก็ทำให้บอกว่าวันนี้ฟ้าดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่บรรยากาศน่าจะอึมครึมไปแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะทั้งวันหรือเปล่านะครับยังไงช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันเพราะว่าอ่ะเราลืมไปแล้วว่าโควิดเนี่ยกลับมาระบาดกันอีกแล้วนะครับเห็นว่าช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ติดโควิดรายใหม่เพิ่มเกือบแสนคนเลยทีเดียวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว14รายด้วยกันนะครับเราอาจจะลืมๆกันไปอ่ะเพราะว่ามันเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วมันก็เลยอาจจะทำให้หลายๆคนก็เอ้ยโควิดก็ติดก็ไม่เป็นไรมันก็เหมือนไข้หวัดชนิดนึงอะไรประมาณนี้จริงๆมันก็ถูกต้องนะครับมันก็เหมือนไข้หวัดชนิดนึงแต่เพียงแต่ว่าเราก็อาจจะเพิ่งแบบคุ้นเคยกับโรคโควิดเนี่ยนะเมื่อไม่ 4-5 ปีที่ผ่านมามันก็อาจจะทำให้หลายๆคนก็พอมันกลับมาระบาดอีกครั้งนึงก็อาจจะทำให้หลายๆคนก็ใช้ชีวิตลำบากสักนิดนึงนะครับแต่ก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันส่วนนี้ดองมาดูแลที่นี่นะครับตั้งแต่ช่วงนี้แหละไปจนถึง 4:00 นด้วยทักทายคุณผู้ฟังในทุกช่องทางเลยทั้งทาง FM 90แล้วก็ทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะครับรายงานตัวกันได้022807127หรือว่า SMS ก็ได้4689990ส่วนเมื่อสักครู่นี้เริ่มต้นไปด้วย4เพลงในชั่วโมงนี้นะครับต่ายอรทัยกับนอนฟังเสียงฝนเวียสุกลวัฒน์ณัฐอัจฉริยะปอยฝ้ายมารายพรกับดอกจานประหารใจครับมีคู่แฝด OA กับอีสานเมืองม่วนแล้วก็มอสคัมบักเป็นเมื่อสักครู่นี้กับเอาป่าวันนี้ก็อยากเอาเพลงไหนจัดมาส่งมาได้เลย2ช่องทางนะครับ

0: ก็เรียกว่าถ้าเกิดใครติดตามวอลเลย์บอลหญิงเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำๆนะครับก็เรียกว่าเป็นถนนนักสู้ของแท้เลยเพราะว่าสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็คว้าแชมป์เอเชียนคัพไปถึงก็เรียกว่าเหมือนไปแบบบุกไปปล้นถึงประเทศจีนเจ้าภาพเลยทีเดียวแล้วก็ชิงกับจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพด้วยและแน่นอนว่าการได้แชมป์เอเชียนคัพในครั้งนี้ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับก็จะทำให้ได้ตั๋วไปโอลิมปิกด้วยโอ้โหหลังจากรอคอยกันมาอย่างยาวนานผิดหวังกันมาอย่างยาวนานเสียน้ำตากันมาอย่างยาวนานกับการพลาดตั๋วโอลิมปิกนะครับครั้งนี้สาวไทยทำได้แล้วครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็จะไปโอลิมปิกในปี2028นะครับที่จะจัดขึ้นที่นครลอสแอนเจลิสที่สหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้โอ้โหช่วงเย็นช่วงค่ำนี่คงเชียร์กันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองกรี๊ดกันสนั่นเลยทีเดียวสุดท้ายเอาชนะไปได้3-2เซตยิ่งเซตสุดท้ายนี่ลุ้นกันใจขาดเลยทีเดียวสุดท้ายก็แสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับสร้างฝันให้คนไทยได้พาทีมวอลเลย์บอลเข้าไปสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเรียบร้อย
1: จะไอไหนก็ไอยาราอ่ะฮ่าคุ้มค่ากว่า
0: ช่วงนี้ครับอย่างที่ทราบกันเลยว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งฝนทั้งฝุ่นอย่างวันนี้นี่ฝนมาตะคายตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวครับใครที่เจออากาศบ่อยเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้อาจจะทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายๆนะครับไอบ่อยไอง่ายไอแห้งไอมีเสมหะครับบางทีเป็นหวัดแล้วยังมีไอด้วยนะครับก็ทำงานลำบากเลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะมีนี่เลยครับไอยาราอาห้าสูตรคุ้มค่าตัวช่วยเวลาไอครับสูตรนี้เขาชุ่มคอแถมยังเย็นสบายโล่งหายใจคล่องขึ้นการไอจากหวัดแล้วก็ภูมิแพ้ครับรสชาติดีทานง่ายไม่มีแอลกอฮอล์ปลอดภัยนะครับที่สำคัญราคาคุ้มค่าประสิทธิภาพเกินราคาเลยไม่ว่าจะไอจนกวนใจแค่ไหนถ้ามีไอยาราอาห้ารับรองสบายหายห่วงลองเลยไอยาราคุ้มค่ากว่า
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: อีเพลงเต้นๆมาฝ่ายหนึ่งเพลงครับแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าหลายๆคนแม้เปิดเพลงนี้ที่ไรเต้นตามได้แน่นอนนะครับรุ่งสุริยาครับรักจริงให้ติงนางกับช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เอาละครับอากาศร้อนส่งบอลมาให้ความเหนื่อยความเหนื่อยเลี้ยงบอลมากำลังจะส่งต่อครับส่งต่อให้กับสปอนเซอร์รับไปแล้วครับรับมาจัดโปรเย็นฉ่ำฝาแลกดื่มแค่เพียงใช้ฝาเกลือแร่สปอนเซอร์สูตรใดก็ได้จำนวน10ฝาบวกเงิน2บาทนำไปแลกเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์กลิ่นออริจินอลขนาด250มิลลิลิตรได้เลย1ขวดที่ร้านโชห่วยใกล้บ้านคุณดับร้อนแก้เหนื่อยเสียเหงื่อสปอนเซอร์สดชื่นคืนพลัง
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โหดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
10: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็บ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ในงานราชจาสำราญบุญลาภครับกับงานที่ชื่อว่าวอนฟ้าอย่าขวางฝันแต่ถ้าฟ้าไม่ขวางฝันแล้วเราก็ต้องพยายามด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรตาที่มาง่ายๆครับถ้านอนเฉยๆโอกาสไม่มาแน่นอนแล้วนอนเฉยๆความสำเร็จไม่มาแน่นอนลุกขึ้นมาทำครับหนึ่งเพลงนี้ให้กำลังใจสำหรับทุกคนด้วยนะครับช่วงเวลาของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้ส่งด่วนครับเพราะว่าโอกาสมีไม่มากแล้วถึงแค่สิ้นเดือนหน้าก็คือ30กันยายนด้วยลุ้นโชคทองลุ้นเป็นเศรษฐีทองง่ายนิดเดียวครับกับยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงครับแจกโชคทั่วไทยปีที่15แล้วครับปีนี้ลุ้นใหญ่กว่าเดิมครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัล นะครับแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับรวมมูลค่า 179,500 บาทครับอยากได้อยากลุ้นเป็นเศรษฐีทองง่ายนิดเดียวครับแค่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าครับใครใช้กันอยู่ตัดฝากล่องมาได้เลยแบบไหนสีไหนก็ได้ครับเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ทยอยส่งได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้กันอยู่ตลอดทั้งปีก็ตอนนี้เป็นโอกาสแล้วที่จะได้ลุ้นกันนะครับอย่างที่บอกส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับกับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต
2: 100% คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.เลื่อนดูฟีดกี่ทีก็เจอแต่รีวิวอาหารเสริมกินแล้วผอมผิวขาวใสหายขาดทุกโรคฟังดูน่าเชื่อถือจนอยากกดสั่งซื้อเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคำรีวิวแบบนี้อาจโอ้อวดเกินจริงอย่าหลงเชื่อคำว่าเห็นผลไวหรือหายขาดเพราะอาหารไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต้องมีเลขสารบบอาหาร13หลักในกรอบเครื่องหมายอย.เช็คง่ายๆแค่เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ LINE FDA ไทยแล้วพิมพ์เลขอย13หลักระบบจะโชว์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้ตรวจดูชื่อต้องตรงกับฉลากสถานะของผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่หรือไม่หากไม่ตรงกันหรือค้นหาไม่พบอย่าเสี่ยงซื้อเด็ดขาดอย่าลืมนะคะเช็คก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยของคุณเองค่ะ
1: สายด่วนอย1556
3: ไว้ตามิวไว้ตามิวเขาแซ่บอีหลีทั้งสองแบบสองกล่องไว้ตามิวกล่องดำกล่องแดงก็แซ่บทั้งสองกล่องกล่องสีแดงอร่อยเข้มข้นเต็มแห้งโปรตีน

0: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
1: ได้จ้า
2: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
3: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
0: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
1: ได้จ้า
2: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: นี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: ไทยวัสดุ 9.9 เซอร์ฟดีนช่ำทั้งหน้าร้านและออนไลน์5-9 กันยากดรับฟรีคูปองส่วนลดรวม 1,800 บาทที่แอปไทยวัสดุพร้อมรับโปรสุดพิเศษช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับคืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด 300 บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กม.รอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: พี่ดูพีเตอร์แล้วก็เล็กซ์เรนครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าบาปบุญน่าจะเป็นหนึ่งเพลงที่เข้ากับหลายๆคู่ที่แบบว่าอยู่กันมาจนแก่จนเฒ่าทะเลาะกันทุกวันครับแต่สุดท้ายตอนเย็นก็มานอนด้วยกันแล้วก็มาพูดคุยกันว่ากลางวันเราทะเลาะอะไรกันไปเหรอผมเชื่อว่าหลายๆคู่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งเพลงที่ฟังดูแล้วแบบนั้นน่ารักจริงๆนะครับเหมาะกับทุกๆคู่ที่เป็นคู่รักแล้วก็เป็นคู่แขนท้ายๆชั่วโมงที่หนึ่งแล้วเนี่ยครับวันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆไปจนถึง4 โมงเย็นนะครับกับบรรยากาศที่ก็ยังดูอึมครึมอยู่แหละไม่ค่อยมีแดดแรงสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของโควิดก็มาเรื่องของฝนก็มายังไงดูแลสุขภาพด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อแล้วเดี๋ยวต้นชั่วโมงไปเจอกันใน Facebook Live ด้วย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: องทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับปวาริสาวรสิริประภาค่ะพิสูจน์หลักฐานตรวจพื้นที่เกิดเหตุคลองถมเซ็นเตอร์เร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้และเมื่อเช้านี้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์5ชั้นในตลาดสดเมืองเพชรบุรีมีผู้เสียชีวิต1รายเสียหายกว่า10ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเปลี่ยนมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เร่งหาสาเหตุด้านผู้ว่าชัชชาติติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบโครงสร้างภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครประเมินแล้วว่ามีความปลอดภัยซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้รวมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในการประเมินความเสียหายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้พลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจยังไม่สามารถเข้าถึงจุดต้นเพลิงบริเวณชั้น1ได้เนื่องจากโครงสร้างลานจอดรถชั้น2และ3ถล่มลงมาทับพื้นที่ต้องรื้อถอนโครงสร้างก่อนโดยวันนี้พอถอนได้ใช้โดรนสำรวจและระบุจุดเกิดเหตุอยู่ในโซน4ซึ่งยังไม่สามารถชี้สาเหตุเพลิงไหม้ได้ณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: เมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์5ชั้นภายในตลาดสด18เมตรเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยจุดเกิดเหตุเป็นร้านโชคอนันต์และใช้เป็นโกดังเก็บวัสดุก่อสร้างอาทิสีกระป๋องสเปรย์และทินเนอร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังฉีดน้ำสกัดใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเพลิงจึงสงบทั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในอาคารพบนายธวัชชัยรุ่งอภิญญาอายุ55ปีหรือเฮียบล็อกเจ้าของร้านนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณชั้น2หน้าห้องน้ำของบ้านสภาพถูกไฟคลอกเสียชีวิตจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดขณะที่อาคารพาณิชย์5ชั้นจำนวน4คูหารวมถึงอาคารและทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้คาดมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า10ล้านบาทเกิดน้ำท่วมฉับพลันภายในเขตอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและอาจมีผู้สูญหายอีกประมาณ15คนโดยกระแสน้ำได้พัดทำลายสะพานคนเดินและทำให้ต้องอพยพนักเดินป่าและนักตั้งแคมป์หลายสิบคนเจ้าหน้าที่อุทยานเผยว่าน้ำท่วมฉับพลันยังทำให้ท่อส่งน้ำที่ให้บริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเสียหายซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมของนักท่องเที่ยวในอุทยานอย่างมากก่อนช่วงเทศกาลหยุดยาววันแรงงานทั้งนี้ท่อส่งน้ำที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นแหล่งน้ำดื่มและระบบดับเพลิงสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดบนฝั่งใต้ของแกรนด์แคนยอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางเดินป่าจุดชมวิวที่พักและบริการสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
4: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริสาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5720

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

เข้าสู่ในชั่วโมงที่2แล้วกับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกบ่าย2โมงกับ24นาทีครับในวันส่งท้ายเดือนวันนี้31สิงหาคมกำลังจะส่งท้ายเดือนที่8ประจำปีนี้ก็น่าจะเป็น1เดือนที่โอ้โหเหตุการณ์อะไรเยอะแยะเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างล่าสุดเองที่สระบุรีเองก็มีน้ำป่าไหลหลากนะครับเข้าท่วมรีสอร์ทสถานที่ท่องเที่ยวก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนที่ติดกันอยู่นะครับในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวกันแต่ก็กำลังได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทุกที่ด้วยกันละกันที่เจอเรื่องราวของน้ำท่วมกันอยู่นะครับแล้วก็ยังคงมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ว่าช่วงนี้เราอาจจะเจอฝนเยอะขึ้นในช่วงเดือนนี้แล้วก็คาบเกี่ยวไปจนถึงเดือนหน้าเน้อในเดือนกันยายนนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันตอนนี้โควิดเองก็กลับมารุนแรงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นตามภาพข่าวแล้วแหละว่ามีผู้ติดเชื้อเยอะมากหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยกันละกันบางออฟฟิศนี่ติดกันแบบติดทีก็ติดนะออฟฟิศเลยเพราะว่าแน่นอนแหละว่าพอเรื่องราวของโควิดมันเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วหลายคนก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากอนามัยใส่แมสกันเท่าไหร่นะครับก็ดูแลตัวเองด้วยกันละกันนะส่วนน้องมาดูแลในชั่วโมงนี้ก็เริ่มต้นด้วยสี่เพลงดังเพราะฮิต 100% นะครับมันแค้นกันคุณกับไอ้มาส่งทางครับไผ่พงศธรไอ้เสียเจ้าไปหรือยังล้ำเลินวงศกรกับไอ้เปิดเล่าเจ้าเปิดโตครับแล้วก็มีไอ้ดินพี่นันเมื่อสักครู่นี้ไอ้แพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงเดินหน้าต่อนะครับกับเพลงที่อยากจะฟังกันยังคงถามหาส่งรายชื่อเพลงกันได้022807127ครับ SMS 4689

0: ิ๊กไบค์สายลำครับกับหนึ่งในชื่อว่ากาฮักคือเก่าก่อนหน้านั้นมีดิดคิตตี้นะครับกับผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยชั่วโมงที่2ครับบ่าย 2:33 นาทีกับ90ลูกทุ่งรักไทยครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ใครที่กำลังมีเรื่องราวของปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับพลาดไม่ได้เลยกับ Green Bio Super Treatment Cream ทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะครับกล้าท้ายลองเลยเพราะว่ายอดขายในกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะครับใช้ก็ง่ายครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมสวยนุ่มเรื่องเงางามมีน้ำหนักนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมแล้วอยากให้ผมสีสมสีผมเนี่ยสวยสดใสไม่เฟดไวนะครับพร้อมฟื้นบำรุงผมจากอาการแห้งเสียจากการทำเคมีก็ขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: กองเว้ยไร่ครับกับดอกกระเจียวบานนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะไม่สร้างความเฉาให้กับคุณแน่นอนเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่พี่แท็กซี่จะได้ลุ้นกันอีกแล้วครับแท็กซี่สโมสรกลับมาแล้วครับมาให้พี่แท็กซี่ได้ไปสนุกกันได้ไปลุ้นแท็กซี่ปันสุขกันนะครับศุกร์ที่11กันยายนนี้ครับ11โมงเป็นต้นไปที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะครับงานนี้บอกได้เลยสนุกมันลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยนะครับก็มีทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยรอต้อนรับกันอยู่แล้วก็ศิลปินสุดฮอตอย่างแมนมณีวันครับก็จะไปมอบความสนุกรับรองความสนุกเกินร้อยแน่นอนนะครับและพิเศษสำหรับพี่ๆแท็กซี่เท่านั้นครับแค่ติดสติ๊กเกอร์ไอชินรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขครับมูลค่ากว่า 500,000 บาทปีนี้แจก2คันนะครับคันแรกแจกไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวปลายปีนี้มาแจกอีก1คันครับเพราะฉะนั้นพี่แท็กซี่มาบ่อยๆมาติดสติ๊กเกอร์ไอชินก็จะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีมื้อเที่ยงให้อร่อยกันแล้วก็มีลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทรางวัล 1,000 บาทอีก10รางวัลด้วยนะครับก็ขอรางวัลแจกอีกเพียบเลยมาสนุกกันครับมาลงทะเบียนหน้างานครับอย่าลืมนำบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเหลืองไปลงทะเบียนกันด้วยเพราะฉะนั้นเราเจอกันแน่นอนศุกร์ที่11กันยายน11โมงเป็นต้นไปกับแท็กซี่สโมสรครับขอขอบคุณคุ้มพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตันกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงจ้าอาหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
8: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู
9: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
10: ฟิตยาจุดกันยุงตราหันฟ้าหนีเร็ว
11: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
12: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
11: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
13: ่ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิซิเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
14: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
1: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
14: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
1: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
14: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี้
1: แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
15: ไทยวัสดุ 9.9 เซอร์ฟินช่ำทั้งหน้าร้านและออนไลน์5-9 กันยายนกดรับฟรีคูปองส่วนลดรวม 1,800 บาทที่แอปไทยวัสดุพร้อมรับโปรสุดพิเศษช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับคืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: แบมพิชยานินครับกับหน่วยงานที่ชื่อว่านอกจอนอกใจหลายๆคนอยากเป็นแบบนี้นะหัดนักเดียวใจเดียวกับผมซะบ้างหยิบเรื่องนี้มาฝากกันครับชื่อว่าละครลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอแบมพิชยานินนอกจอนอกใจครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าออกไปทำกิจกรรมด้านนอกที่ไหนนะครับถ้าเกิดหลายๆคนเจอปัญหาเรื่องราวของยุงกัดมดกัดแมลงต่างๆกัดต่ออาจจะทำให้เกิดอาการคันกวนใจได้ก็แนะนำกันเลยครับกับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยนะครับทาแล้วก็รู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีครับจะติดตัวเอาไว้ใช้ทุกวันไม่ว่าจะที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางครับนอกจากบรรเทาอาการคันนะครับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบครับยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยขวดเดียวใช้ได้หลากหลายเลยครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ตั้งแต่ปลายปี2568ยาดมตราโป๊ยเซียนและเลิฟฟันดามันได้ร่วมกันติดตั้งเก้าอี้มานั่งที่ผลิตจากพลาสติกเหลือใช้จำนวน45ตัวโดยให้บริการณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตแห่งละ10ตัวอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่15ตัวสำหรับที่อุทยานแห่งชาติสิรินาเก้าอี้มานั่งมีให้บริการที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดไม้ขาวและหาดลายันซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพื้นที่อุทยานยาดมโป๊ยเซียนได้ต่อยอดโครงการนี้มาจากโครงการโป๊ยเซียน Go Green Together เมื่อปี2567ซึ่งมีการรวบรวมพลาสติกเหลือใช้มากกว่า9ตันในการดำเนินการก่อสร้างทางเท้าพื้นที่ 2,259 ตารางเมตรที่วัดพระศรีสันเพชรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร
1: ักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
3: สายด่วนอย. 1556

ิดถึงก็โทรบอกกันครับคิดถึงก็ส่งข้อความไปหากันคิดถึงมากๆก็วิดีโอคอลไปหากันครับเดี๋ยวถ้าคิดถึงแบบทนไม่ไหวจริงๆไปหาเลยหมดเรื่องหมดราวครับแต่ถ้าไกลกันไปก็อย่างที่บอกมีวิธีในการบอกความคิดถึงเยอะแยะมากมายขอแค่ใส่ความจริงใจเข้าไปด้วยกันละกันนะครับนี่ก็จักรพันธ์นะครับกับแทนความคิดถึงที่ถามหากันเข้ามาเดี๋ยวปิดท้ายในชั่วโมงนี้อีกหนึ่งงานก็ละกันอีกหนึ่ง request ด้วยก็ส่งกันได้เรื่อยๆนะครับกับเพลงที่อยากจะฟังกันหลังไมค์02-280-7127หรือ SMS 4689990ก็ได้ครับไปท้ายในช่วงนี้ครับป๊อปปี้แมนของคำที่ถามหากันก็มากับขอโทษที่ทำให้รอ

0: บบวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับปวาริสาวรัตติประภาค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองร.1หาดใหญ่สงขลารับทราบติดตามข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไร

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาติดตามแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้รวมถึงการรับฟังแนวทางแก้ปัญหาเพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: แอนุทินชาญวิรุฬกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาลงพื้นที่สำรวจติดตามแก้ไขปัญหาและแผนป้องกันอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่รับฟังผลการดำเนินโครงการซ่อมสร้างคลองร.1ก่อนที่จะพบประชาชนซึ่งนายกได้รับฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำที่คลองภูมิหน้าดำริโดยอธิบดีกรมชลประทานยืนยันกรมชลดำเนินโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูน้ำหลากในปี69ครอบคลุมทั้งการขุดลอกคลองเจ็บสายและซ่อมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายแล้วซึ่งมั่นใจว่าโครงสร้างบริหารจัดการคลองร.1จะสามารถรองรับได้ในช่วงฤดูฝนและการระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ที่จังหวัดสงขลาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและเป็นพื้นที่แห่งอนาคตรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติต่างๆดวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: รองนายกเอกนิติห่วงสถานการณ์น้ำภาคกลางกำชับพื้นที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังฝนตกหนักสะสมเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางแสดงความห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยกำชับจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ในภาคกลางให้ติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักสะสมเกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีน้ำจากพื้นที่สูงไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนที่พักรีสอร์ทรวมไปถึงเส้นทางสัญจรบางแห่งซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้จึงขอกำชับให้จังหวัดภาคกลางติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีปราจีนบุรีและนครนายกให้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณะและทรัพยากรให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมถึงประสานอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วและทั่วถึงหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้ยึดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดคาสต์แจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 ซมระหว่างวันที่1ถึง4กันยายน2569ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784
7: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะแล้วก็ความหมายดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเสียงร้องของณัฐสุรศักดิ์ครับกับหนึ่งงานในชื่อว่าเจ้าคือความภูมิใจณัฐสุรศักดิ์ขึ้นมาเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราเมื่อช่วงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มาสร้างความประทับใจแล้วก็มาแล้วก็สร้างความแบบว่าเสียงร้องเพราะๆบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราอย่างที่บอกไปดูภาพความประทับใจย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube ลูกทุ่งสแควร์ได้เลยนะครับส่วนลูกทุ่งสแควร์ครั้งต่อไป4ตุลาคมครับสนุกสนานแน่นอนนะครับเซเว่นวันมันทัดทองก็ไปเจอกันได้นะครับ 11:00 นเป็นต้นไปครับก่อนหน้านั้นมีเบียร์พร้อมพงครับกับเสียงให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายตรีชนรงค์กับคนที่ฟ้าพามาส่งนะครับมีเอกราชสุวรรณภูมิไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับทักทายสายหลังไมค์ด้วยวันนี้ก็หลายๆคนทักทายกันเข้ามาพี่น้อมที่บ้านแพ้วพี่น้อยแท็กซี่พี่วิชานที่นางจีพี่เล็กตลาดพลูพี่ดันสาธุประดิษฐ์นะครับพี่หงาที่ยมราชแล้วก็คุณสังเพชรที่พิจิตรด้วยนะครับส่วน SMS วันนี้ก็มีทั้งแม่น้ำหนึ่งมีคุณกายเด็กกาแล้วก็มีที่ไม่ได้ส่งรายชื่อกันก็มาทำหาเพลงกันเข้ามานะครับส่วนในชั่วโมงนี้มาจอง90 Super Request เหมือนเช่นเคยเพลงด่วนที่อยากฟังส่งรายชื่อจองด่วนทั้ง2ช่องทางเหมือนเช่นเคยครับจองกันได้เลย02 280 7127ครับแล้วก็ SMS ด้วย468 9990ครับ

0: วันนี้ถึงไม่มีลมหนาวแต่ชื่อว่าบรรยากาศมันดูสบายๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนโปรยปรายลงมาแต่ว่าไม่ได้เป็นฝนหนักแล้วก็อาจจะทำให้หลายๆพื้นที่เนี่ยก็ลมเย็นๆสบายๆกันไปครับฟังเพลงเพราะๆไปเรื่อยๆนะครับนี่คือไอแมนพิสิทธิ์พงกับลมหนาวบ้านเฮาครับมีหญิงที่ติดการก่อนหน้านั้นกับเหนือการเวลานะครับแต่ว่าช่วงเวลาของ90ซุปเปอร์รีเควสต์ใกล้เข้ามาแล้วนะใครที่ยังไม่ได้จองรีเควสต์หรือว่าส่งรีเควสต์จองแบบด่วนๆกันรีบส่งได้เลยนะครับ2ช่องทางจองได้เหมือนเช่นเคยหลังไมค์ก็ได้ SMS ก็ได้เช่นเดียวกันจองก่อนได้ก่อนนะครับ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สบู่สมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมาถึง23ปีครับกับสบู่สมุนไพรอิงอ่อนผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยนะครับผิววิ้งก็เหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเนียนๆเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียลสูตรไพรสูตรไพรกลั่นนะครับผิวเด้งก็เหมาะกับหนูสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะแล้วก็สูตรไข่มุกบัวหิมะด้วยนะครับสูตรมะขามแท้เนี่ย อุดมไปด้วยมะขามแท้ที่เป็นแหล่งวิตามินซีเข้มข้นจากธรรมชาติช่วยเร่งการผลัดเซลล์ผิวที่เสริมสภาพเผยผิวสวยกระจ่างใสพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยหรือว่าช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนก็ได้นะครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: ู่ในอันดับที่8ครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยจากการรายงานชาร์ตไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาของแชทชาร์ตโชว์นะครับนี่คือเพชรคทาวุฒิกับอ่านเกมไม่ขาดนะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตได้ในทุกๆวันเสาร์เลยครับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 99.9% ไฮเตอร์สินค้าประจำบ้าน
0: ไฮเตอร์ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบอันดับหนึ่งครับที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า50ปีไม่เพียงจะโดดเด่นเรื่องซักผ้าขาวอย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังจะใช้ทำความสะอาดได้แบบอเนกประสงค์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจะเช็ดจะล้างพื้นผิวต่างๆสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9% เช่นบนสแตนเลสเซรามิกเครื่องสุขภัณฑ์นะครับรวมถึงบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็สามารถใช้ไฮเตอร์ครับเช็ดทำความสะอาดพื้นนะครับกันเห็บหมัดได้ดีมากๆด้วยยิ่งบางในช่วงนี้เนี่ยบางพื้นที่ฝนตกแล้วก็เสี่ยงต่อน้ำท่วมนะครับมีน้ำท่วมขังเนี่ยสามารถใช้ไฮเตอร์ล้างบ้านฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ดับกลิ่นที่มากับน้ำได้เลยเรียกได้ว่าไฮเตอร์เนี่ยเป็นสินค้าประจำบ้านครับใช้ทำความสะอาดได้อย่างอเนกประสงค์แล้วก็เป็นสินค้าที่ต้องมีติดบ้าน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%เล่าข่าว90
2: เบสเมืองเลยอินดี้เสียงทรงพลังโฮสต์ลาค่ายแกรมมี่โกหลังอยู่สังกัดมา6ปีสร้างผลงานเพลงโด่งดังประทับใจแฟนๆมามากมายล่าสุดถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตเจ้าตัวโพสต์ขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กบ้านนอกได้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแฟนๆอวยพรให้โชคดีบนเส้นทางใหม่ค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โหดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: ไทยวัสดุ 9.9 เสิร์ฟดินฉ่ำทั้งหน้าร้านและออนไลน์ 5-9 กันยายนกดรับฟรีคูปองส่วนลดรวม 1,800 บาทที่แอปไทยวัสดุพร้อมรับโปรสุดพิเศษช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับคืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด 300 บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย90
9: 90
1: ซุปเปอร์รีเควส

0: 90 Super Request กับด้วยความรวดเร็วเลยเจสันส่งเข้ามาแบบดุนด่วนสาวซ้ำน้อยจ้าก็บอกว่าบรรยากาศน่านอนมากแต่ว่าบรรยากาศชิลจริงๆนะเนี่ยสำหรับในช่วงบ่ายกว่าๆบ่ายวันจันทร์แบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเอาเพลงสนุกชิค90รุ่นทุ่งรักไทยในช่วงของ90 Super Request ปลุกตัวเองดีกว่า
1: 90 Super Request
2: วัดสะดุดไทยต้องไทยวัดสะดุด
1: ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุ
0: ไทยวัสดุครับโปรใหญ่เลยกับงานไทยวัสดุ 9.9 ครับเสิร์ฟดีลฉ่ำทั้งหน้าร้านและก็ออนไลน์ครับโดยเฉพาะพิเศษสุดในช่วง 5-9 กันยายนเดือนหน้าครับกดรับฟรีนะครับคูปองส่วนลดรวม 1,800 บาทที่แอปไทยวัสดุครับแล้วก็โปรสุดพิเศษหน้าร้านอีกมากมายเลยช็อปเริ่มต้นทั้งร้านนะครับ 10,000 บาทรับคืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าต่างบ้านครบทุก 5,000 รับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด40,000 บาทแล้วก็ช็อปครบตามเงื่อนไขครับไทยวัสดุก็ส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยมีโปรผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนหรือว่าแบ่งชำระนานสูงสุด36เดือนนะครับแจกจัดในขณะนี้ห้ามพลาดครับวันนี้จนถึง24กันยายนนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครับไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต100%
3: Healthy Minute
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
5: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
4: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
5: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
4: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
10: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด diversity of life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
11: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช่วงเวลาของช้างไทยช้อปปิ้งครับกับผลิตภัณฑ์ขิงเพียวเรื่องราวการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องราวของเส้นผมและหนังศีรษะแล้วก็ใช้อะไรก็รู้สึกมันแพ้ง่ายลองเปลี่ยนมาเป็นขิงเพียวดีกว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแท้ 100% นะครับแชมพูขวดใหญ่159ซื้อ1แถม1นะครับครีมนวดตามมาติดๆเลย159 1แถม1เช่นเดียวกันก็จัดไปได้เลยครับดูแลเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียวสมุนไพรไทยไร้สารเคมี0923524468ก็โทรสั่งเบอร์นี้ได้เลย

แซคชุมแพครับกับงานในช่วงโอ้ยนอนในไทยๆชั่วโมงนี้ก็ขยับจังหวะขึ้นมากันนิดนึงก็แล้วกันนะครับบรรยากาศน่านอนเดี๋ยวมันจะหลับกันสักก่อนเพราะยังต้องทำงานกันอยู่นะเดี๋ยวอีกหนึ่งงานส่งท้ายกันแล้วแหละครับสำหรับการดูแลคุณในช่วงวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แต่ว่าเป็นการส่งท้ายเดือนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเริ่มต้นเดือนใหม่เดือนที่9ด้วยกันนะครับกับน้องในช่วงเวลาบ่ายโมงตรงวันนี้กลับบ้านก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตาม

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับปวริสาวรสดิประภาค่ะวุฒิสภาไฟเขียวพรก.กู้เงิน 400 ล้านแก้วิกฤตพลังงานโลกและหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากปะทะขบวนการลำเลียงยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
6: สว.ลงมติผ่านพรก.กู้เงิน135เสียงด้านเอกนิติเอกนัทยันรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบต่อวิกฤตในประเทศคุณวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ระหว่างการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงวิกฤตพลังงานทำให้ราคาน้ำมันและไฟฟ้ามีต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนรวมไปถึงวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยการเร่งเปลี่ยนผ่านภายใต้กรอบวงเงิน200ล้านบาทอาทิการผลักดันไบโอดีเซลโซลาร์เซลล์และการใช้พลังงานสะอาดเป็นต้นเพื่อที่จะลดการนำเข้าน้ำมันดิบและ LNG จากต่างประเทศตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานอย่างครบวงจรด้านปลัดกระทรวงการคลังนายรวรนแสงสนิทระบุถึงตัวเงิน200ล้านบาทที่หลายคนกังวลว่ามีการตีเช็คเปล่ายอมรับว่าหลายโครงการที่อยู่ในกระแสข่าวยังไม่มีรายละเอียดจริงเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการอย่างเป็นทางการแต่หลังจากพรก.ฉบับนี้ผ่านเชื่อว่าคงจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนคือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะรับการจัดสรรเป็นโครงการที่พร้อมดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติไม่ใช่โครงการระยะยาวแต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนปี70และเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้สมาชิกลงมติผลปรากฏว่าจำนวนผู้ลงมติ175คนเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงเท่ากับว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากปะทะขบวนการลำเลียงยาเสพติดริมแม่น้ำสายแนวชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดเคตามีนได้150กิโลกรัมคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
8: กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้จัดกำลังพลและตระเวนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบริเวณบ้านแม่สายตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 4-6 คนกำลังลำเลียงกระสอบกลุ่มถุงดำข้ามลำน้ำสายจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำไปขึ้นรถยนต์สีขาวเจ้าที่ได้แสดงตัวตรวจค้นแต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยใช้วุฒิปืนยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกันนาน5นาทีหลังการปะทะกลุ่มขบวนการอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบยาเสพติดให้โทษประเภท2หรือเคตามีนน้ำหนักรวม150กิโลกรัมต่อมาพันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการตรวจยึดของกลางก่อนส่งให้สถานีตำรวจภูธรแม่สายดำเนินคดีท่านนี้กองกำลังผ่าเมืองขอยืนยันความมุ่งมั่นในการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนวิริยะจันทรารายงาน
9: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกทุกคนเลยนะครับที่ฟังอยู่ในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะดีเจชัดๆมาแล้วครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับช่วงเวลา 4:00 นถึง 1:00 นตรงนะครับนะมาประจำการอยู่ที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนต๊อกแต๊กออกมาจากออฟฟิศนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่ทันได้เลิกงานเลยใช่ไหมฮะชัดๆจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่ 4:00 นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นครับทุกการเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่รับฟังกันได้นะครับหลายคนก็ฟังทางวิทยุใน FM 90นะครับหลายคนก็ฟังทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ใช่ไหมฮะเออนี่ครับฟังกันได้ทั่วโลกเลยคุณผู้ฟังจ๋ารับรองว่า3ชั่วโมงเต็มเนี้ยจะจัดให้นะครับทุกผลงานเพลงเลยนะฮะแต่อย่าขอคนละ4เพลง5เพลงเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะฮะจัดให้ไม่ทันจริงๆนะครับขอคนละ1เพลงนะฮะคุณผู้ฟังจ๋า4689990นะครับแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าความรู้สึกดีๆผ่านเสียงเพลงเพราะๆกันดีกว่าเนาะ4689990ครับนะฮะทางด้าน SMS ครับพิมพ์ข้อความจะส่งเพลงให้กิ๊กคุณไหนหรือจะส่งเพลงให้ป้าคนนู้นป้าคนนี้ได้หมดเลยนะครับจัดเป็นตัวแทนมอบให้นะครับแล้วก็หลังไมค์เนี่ยให้โทรหาน้องบุ๋มบิ่มได้เลยนะฮะ022807127ครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: ชัดๆเอาฝนมานำตีน้องลาเจ๊สำเร็จว่าโอ้โหอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันนะฮะชัดๆกับฝนเขาเป็นเพื่อนกันตลอดเลยไม่เคยได้หนีแยกออกจากกันเลยนะฮะขอบคุณแม่น้องฟ้าลอยเอ็ดครับมาแล้วทางนั้น SMS ครับขอบคุณสาวไอพรด้วยขอบคุณแฟนๆชาวลูกทุ่งฮอลิเดย์เมื่อวานนี้ด้วยนะฮะบอกว่าจะมาฟังดีเจชัดๆด้วยน่ารักอะจุ๊บๆ

เป็นยังไงบ้างจ๊ะทุกคนเพลงหวานๆเพราะๆอย่างเงี้ยต้องบรรยากาศแบบนี้เลยแหละคุณผู้ฟังจ๋า2เพลงฮิตเพลงดังครับไม่ว่าจะเป็นนัทสุรศักดิ์ด้วยมะขามหมดหวานนะฮะรวมไปถึงเต้ยจักรินทร์ร้องเพลงเพื่อเธอเป็นลูกทุ่งแท้ๆเพราะๆเลยนะครับคิดถึงตอนประกวดร้องเพลงเนาะคุณผู้ฟังเพลงแบบเนี้ยนะฮะชัดๆประกวดนี่ไม่เคยได้ที่1เลยนะฮะเขาเรียกว่าเสียงยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับเนาะนะฮะล่ะคุณผู้ฟังจ๋าหลายๆคนบอกว่าโอ้ยวันเนี้ยฝนตกทั้งวันเลยแต่อากาศเย็นดีแต่ว่าเปียกทำยังไงดีล่ะดีเจชัดๆเอ้าเปียกแล้วก็ต้องไปอาบน้ำสิฮะปล่อยให้ตัวเองไม่สบายอันนี้ไม่ได้เลยนะครับขอบคุณทางเบาทุนครับเบาทุนมาแล้วนะฮะแล้วก็เจ๊สำเร็จวงเวียนใหญ่นะครับคุณบอลแท็กซี่ครับบอกว่าเพชรเกษมเนี่ยทางบางแคด้วยฝนตกหนักแล้วเด้อนะฮะแล้วก็พี่ดวงแก้วครับสวัสดียามแรงฮะมาพร้อมสายฝนเลยนะพี่ดวงแก้วหายไปไหนเนาะนะฮะไม่เห็นไม่มาเลยนะครับคิดถึงขอบคุณน้องมีนามานีมิโนด้วยนะครับนะฮะแล้วก็สาวอวยพรนะครับมาส่งกำลังใจให้แล้วนะครับรวมไปถึงแม่น้องฟ้าทางด้านร้อยเอ็ดด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้แนะนำเพลงกันเข้ามานะครับสมาชิกใหม่ๆเนี่ยบอกชัดๆมาได้เลยนะครับใจดีนะวันนี้ฉีดยาแล้วด้วยนะครับผมอ่ะใครที่ไปโดนฝนมาเนี่ยคุณผู้ฟังอันดับแรกเลยต้องทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยนะฮะและที่สำคัญเนี่ยใบหน้าของเราก็ต้องดูแลและล้างหน้าด้วยสบู่ผิวใสจากเราย่อบิวตี้อันนี้ดีมากๆ

คุณผู้ฟังครับสบู่ผิวใสวิซีจาก Royal Beauty เนี่ยช่วยชำระสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดเลยโดยเฉพาะตอนที่เราเดินเนี่ยนะฮะหรือกำลังเข้าบ้านสิ่งสกปรกที่มากับเม็ดฝนเนี่ยคุณผู้ฟังครับจะจับบนใบหน้าเราตัวนี้ช่วยทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยและที่สำคัญเนี่ยใครที่เป็นรอยแดงรอยดำจากสิวเนี่ยจะเริ่มจางลงอย่างเร็วเลยคุณผู้ฟังครับและปรับผิวหน้าให้กระจ่างใสขึ้นด้วยก็ละ59 บาทนะครับและแนะนำนะให้ใช้คู่กับเซรั่มผิวใสนะครับฟิตซีขายดีมากกว่า10 ปีซ้อนแล้วคุณผู้ฟังถูกใจคนที่ผิวหมองคล้ำครับแล้วก็ช่วยให้ผิวในกระจ่างใสขึ้นด้วยรีบเนียนกระชับเลยนะฮะ2 ละ 49 บาทครับคุณผู้ฟังเดินเข้าไปที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะฮะรวมไปถึง CJ หมอครับหาซื้อซองสีส้มนะจ๊ะสังเกตซองสีส้มหาซื้อได้เลยสบู่และเซรั่มวิซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนครับเพลงเลาะๆนะฮะจากข้าวทิพย์ธิดาดินครับน้องมีนาขอมาฮะน้องฮักเขาตอนอายบ่ฮักจ้าขอต้องเรียกว่าคุณครูมีนาเนาะเขาเป็นคุณครูแล้วล่ะนักเรียนน่าจะกลัวหน้าดูเลยคุณครูอย่างเงี้ย

0: ่วิชานางลิ้นจี่ด้วยนะครับนางลิ้นจี่นี่มีลิ้นจี่เยอะไหมพี่วิชานมาฝากชัดๆสัก2กรัมได้ไหมฮะคนลิ้นในเมืองหลวงครับจากป้าเล็กตลาดภูครับแล้วก็ยังหายมมาลาดด้วยมาให้กำลังใจชัดๆด้วยน่ารักที่สุดเลยพี่ถันสาธุประดิษฐ์ด้วยนะครับขอบคุณพี่ถันสาธุประดิษฐ์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆที่น่ารักที่ฟังอยู่นะฮะรวมไปถึงแฟนๆลูกทุ่งฮอลลีดีด้วยเมื่อวานนี้ประทับใจมากๆซุ่มปลายักษ์อ่ะโอ้คุณผู้ฟังซุ่มปลายักษ์อ่ะแบบหมูใหญ่มากเลยแล้วคือซุ่มปลายักษ์เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีเขาเรียกว่าเดินขึ้นไปประมาณ5ชั้นนะด้านบนเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับรูปมีมาฝากแล้วนะฮะที่แฟนเพจลูกทุ่งละไทย90นะฮะได้เห็นหน้าตาดีเจแล้วก็หน้าตาทุกๆคนยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะฮะเมื่อวานไม่ค่อยร้อนมากครับคุณผู้ฟังมีฝนตกด้วยนะฮะแต่ก็อากาศดีที่สุดเลยเราไปที่สุพรรณบุรีจนชัดๆเนี่ยจะพูดเน้อแล้วนะพ่อก็มาแม่ก็มาเมื่อวานนี้เต็มรถเลยนะครับนะฮะคุณผู้ฟังจ๋าช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ารัฐไทยภูมิใจเสนอครับจากแป้งร่ำครับณเมตตาอีกสักครู่ฮะ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เธอเอาฟันโอมาแล้วเธอจะโอนนะฟันโอ6ชิ้นให้เธอฟินแอนฟันนะ

0: ชิ้นกำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
1: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
4: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
3: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
4: แถมได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ครับแป้งร่ำศิวนารีครับรักไทยภูมิใจเสนอครับคุณผู้ฟังโอ้มนาเมตตาทุกคนนะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เมื่อกี้ไม่ได้ลงเสน่ห์นะลงของไปเลยฮะมุนน้าหน้าทองลองใจอ้ายอ้ายขอฟังแน่คุณบอลแท็กซี่โอ้ยได้เลยได้เลยไม่ดีชัดๆใจดีให้เนาะครับเนาะเบาทูนวันนี้ไม่เห็นขอเพลงเลยเบาทูนคุณไก่เด็ดการมาแล้วครับบอกว่าดีเจชัดคุณหล่อผมเป็นสมาชิกใหม่ครับขอเพลงหัวอกพ่อห้างได้วันนี้ให้คุณไก่เลยเพราะว่าเพลงเนี้ยนะครับอยู่อันดับที่1ด้วยเดี๋ยวจัดให้คุณไก่นะครับแต่ช่วงนี้นะฮะอยากให้คุณผู้ฟังไปออมเงินกับออมสินดีกว่าครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
0: จะเริ่มออมไม่ง่ายวันนี้คุณผู้ฟังบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทครับรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับและเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีและเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดฝากเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผมตอบแทนคุณค่าเลยนะฮะฝากได้เลยวันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ครับคุณผู้ฟังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่ www.gsb.or.th ครับหรือ GSB Contact Center 1115ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
10: สายด่วนอย. 15

มีความต้องการทางแพทย์สูงไหมฮะไม่เพศนะแพทย์นะครับคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณด้วยนะที่แนะนำกันเข้ามาโดยไม่ลงชื่อมานะฮะขอบคุณมากๆเลยกับเพลงนี้นะฮะอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตคิดถึงละกันนะจ๊ะเพลงมีจังหวะแบบนี้คุณผู้ฟังฟังสบายสบายคนที่ทำกับข้าวไปด้วยเนี่ยผมว่ามีหวังอร่อยที่สุดแน่เลยเนี่ยระวังผลชูรสนะฮะ เอาคุณผู้ฟังครับให้กำลังใจแม่บ้านพ่อบ้านด้วยนะช่วงนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวจบเพลงนี้ไปพักฟังข่าวกันสักครู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าชัดๆก็มีเพลงเพราะๆมาฝากด้วยนะครับ

0: าทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: 3 2 1 Sell ด้วยครับนี่คือสัญญาเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
5: wow.
4: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1ถึง6กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: รัฐบาลเสนอกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมอัดฉีดทัพลูกยางสาวไทยรวมกว่า 11.7 ล้านบาทหลังครองแชมป์เอเชีย2026จนคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จนักกีฬา14คนจะได้รับคนละ 600,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 8.4 แสนบาทส่วนสมาคมกีฬาได้รับ 2.52 ล้านบาทขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเดินทางกลับถึงไทย 21:15 น.คืนนี้วุฒิสภาไฟเขียวพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านด้านเอกนิติเอกนัทยันรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบต่อวิกฤตในประเทศขณะลวรนรับ 200,000 ล้านยังไม่มีรายละเอียดโครงการเชื่อชัดเจนหลังรับหลักการมั่นใจโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มหาไทยสั่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 3,868 รายส่วนที่รอบรรจุกว่า 1,000 รายไม่เรียกบรรจุเข้าทำงานขณะนิรัตรองปลัดมหาไทยเผยเตรียมเรียกผู้สอบผ่านจริงบรรจุแทนตุลาคมนี้ส่วนคนผิดเตรียมสั่งฟันอาญาขณะที่สถ.ยังไม่ถูกผู้ตัดติดฟ้องร้องด้านนายกรัฐมนตรียันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเอาผิดตามกฎหมายหลังมี146คนชิงลาออกชี้ยันไม่รอดความผิดส่วนแนวคิดปมยุบกสท.ย้ำยึดตามหลักเกณฑ์พิสูจน์หลักฐานลุยตรวจคลองถมเซ็นเตอร์หาต้นเพลิงแต่ยังเข้าไม่ได้เหตุชั้น2และ3ยังคงต้องรอรื้อโครงสร้างออกก่อนตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งสำนักงานเขตป้อมปราบขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งแต่31สิงหาคมเป็นต้นไป8นาฬิกาถึง18นาฬิกานำหลักฐานประกอบรูปถ่ายความเสียหายยื่นคำร้องที่ศาลาวัดพระพิเรนสอบถามโทรศัพท์หมายเลข02824-4902ต่อ6442กระทรวงการคลังเตือนผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการทางรัฐปี69ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน5ทุ่มคืนนี้ภายใน4ช่องทาง welfare.mof.go.th แอปเป๋าตังแอปทางรัฐธนาคารรัฐ5แห่งกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามเปิดใช้งานไทย AI Passport วันแรกผ่านเว็บไซต์ AIPass.go.th DE ชูประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรจาก14ค่ายรวม33โมเดลหลังตลาด AI ในไทยเติบโตต่อเนื่องล่าสุดมีผู้ลงทะเบียน 1.33 ล้านคนขณะรัฐเร่งจัดทำกฎหมาย AI ควบคู่การคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรที่สงขลาเตรียมพิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ครอบคลุมท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมรับมือภัยธรรมชาติยันพร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดรองนายกเอกนิติหัวสถานการณ์น้ำภาคกลางกำชับพื้นที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งดูแลประชาชนให้ปลอดภัยรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องอุทยานเขาใหญ่ประกาศปิดน้ำตกโกรกอีดกชั่วคราว2วัน31สิงหาคมถึง1กันยายน2569รวม2วันหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากกระทบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ังเข้มแม้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้สบอ.1สาขาสระบุรีประกาศยกระดับความปลอดภัยสั่งปิดน้ำตกเจ็ดเสาน้อยส่วนรุกขชาติมวกเหล็กชั่วคราว1วันรับมือน้ำป่าไหลหลากสระบุรีปภ.เตือน4อำเภอในพื้นที่ลุ่มต่ำริมโขงจังหวัดหนองคายเฝ้าระวังระดับน้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 ซมระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวปิดท้ายกันที่ยอดผู้เสียชีวิตเหตุทานน้ำแข็งถล่มน้ำไหลทะลักบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตพุ่งสูงเกือบ800คนแล้วขณะทีมกู้ภัยเนปาลและจีนยังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 3,000 ชีวิตท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายจากฝนตกหนักระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องขณะนานาชาติเร่งส่งทีมช่วยเหลื
5: ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ฮัลโหลไอ้บอยิสัยนี่ขิ้นฮอดจ้าอิลีบอ

17:23 ครับที่90ลูกทุ่งรักไทยครับอยู่กับดีเจที่หน้าตาดีแต่ดำนะฮะช่วงนี้ขับรถไม่ค่อยจะใส่เสื้อกันแดดเท่าไหร่นะฮะก็เลยดำทั้งหน้าด้วยนะครับแต่อันนั้นไม่ดำนะคุณผู้ฟังหัวใจฮะหัวใจไม่เคยดำเลยนะครับเพราะว่าจัดเพลงให้ทุกเพลงเลยจริงๆนะครับเนาะคุณบอลแท็กซี่ครับนะฮะได้ฟังแน่นอนนะครับแล้วก็คุณนพดลมหาชัย

0: ครับขอบคุณแฟนคลับเนาะที่จองตั๋วจองทริปไปเที่ยวกับเราเนี่ยครับน่ารักที่สุดเลยเนี่ยครับยิ่งตอนขากลับโอ้สนุกนะฮะดีเจจัดหลับเลยนะฮะเอาช่วงนี้ครับเครื่องดื่ม OT ใครที่ดื่มเครื่องดื่ม OT อย่าลืมนะครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงินอีก2บาทนะครับก็แลกกลับเครื่องดื่มโสมกะหรี่ตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโสมกะหรี่ตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้นะครับเก็บให้ครบ3ฝาและเงิน2บาทนะจ๊ะคุณผู้ฟังฮะทุกวันนี้การดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆครับกับเครื่องดื่มโสมกะหรี่ตังกุยจับที่นำคุณค่าของโสมกะหรี่ตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายครับเข้าถึงได้ทุกวันครับและคุณจะรู้ว่าโสมกะหรี่ตังกุยจับเนี่ยแตกต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปอย่างไรเพราะฉะนั้นหาซื้อได้นะฮะหาซื้อเครื่องดื่มโสมกะหรี่ตังกุยจับได้แล้ววันนี้ครับร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บฝานะครบ3ฝาเงิน2บาทไปแลกเลย
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: เราเคยเหนื่อยเราเคยท้อเราเคยรู้สึกแบบว่าอ่อนไหวไหมไม่มีแรงจะเดินต่อไปแล้วทั้งที่งานเนี่ยกองอยู่ข้างหน้าฮะอุปสรรคมันอยู่ข้างหน้าเยอะเลยกำลังใจครับกับคนรอบข้างเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผมมอบเพลงนี้ให้กับคนที่รู้สึกว่ายังมันหมดกำลังใจแล้วอยากมีกำลังใจเพิ่มขึ้นเอาเพลงนี้ไปเลยฮะ

คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: อยากขี้เหร่จังเลยจะได้มีความรักกับเขาซะบ้างเอ้ยขี้เหร่โดนรักครับพี่ฝนนะสุนทรครับพี่ฝนร้องเพลงที่โหคือแบบเพลงไหนก็อารมณ์นั้นแบบดีมากๆเลยชอบเพลงนี้มากนะครับเพลงที่คิดถึงครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาของเมตราไปหอครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: ช่วงนี้โควิดเริ่มกลับเข้ามาแล้วล่ะคุณผู้ฟังครับนะฮะหลายๆคนก็คงจะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองอาจจะเป็นไข้จามบ้างนะฮะหรือจะตัวร้อนบ้างนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแล้วลองไปตรวจกันสักนิดนึงนะครับอาจจะมีโรคข้างเคียงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยโหเป็นกันเยอะมากๆนะครับยอดพุ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับดูแลตัวท่านเองด้วยนะครับใส่แมสก์นี่สำคัญมากๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ตุนไว้เยอะเหมือนกันตั้งแต่โควิด-19นะครับเรื่องแมสก์นะฮะก็ไปไหนมาไหนก็ใส่นะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะครับไหนจะฝนไหนจะฝุ่นอีกโอ้นะฮะต้องใส่กันอยู่แล้วใส่ตลอดทั้งปีเลยก็น่ารักดีนะคุณผู้ฟังซื้อมาใส่ทั้งปีทั้งวันเลยก็ดีนะฮะใช่ไหมฮะคุณแก้วร้านดอกไม้บอบินฮะบอกว่าขอเพลงน้ำตาคนหลวงเพลงเพราะด้วยเนี่ยคุณแก้วทำยังไงดีเนี่ยจะต้องเปิดใช่ไหม พี่สายนั่งไม่ได้กลับด้วยนะครับขอเพลงฮักอยู่จ้า

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
2: อะไรนะแคบิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคบิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
1: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
2: ฟิต
6: ยาจะเป็นยุงทาหันฟ้า
2: หนีแล้ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
8: ่ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
9: จากแพรชนะครับหญิงชาวบ้านครับรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ให้ฉันเป็นบุคคลสำคัญของเธอ
1: คุณฟังครับเย็นนี้นะทานข้าวอย่าลืมนะฮะชามาคอมบูชาบิเทเก้นนะครับใครที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยต้องดื่มทุกๆวันนะครับและยิ่งดื่มทุกๆมื้อก็ดีนะฮะช่วยดูแลสุขภาพลำไส้อย่างเช่นใครที่เป็นในเรื่องของกรดไหลย้อนหรือว่ามีการท้องอืดท้องเฟ้อเรื่องการกับถ่ายยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยก็ดื่มคู่กับอาหารเย็นนี้ไปได้เลยนะฮะชามาคอมบูชาบิเทเก้นนะครับเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มกับอะไรก็อร่อยนะครับเนาะกินเผ็ดกินหวานรสจัดก็หยุด นะครับตัวนี้เสี่ยงเป็นโรคกรดไหลย้อนมากๆครับปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นนะครับ
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: บ้านไหนเลี้ยงหมาหลายตัวน่าจะเข้าใจเลยครับทั้งกลิ่นทั้งคราบสกปรกบนพื้นเนี่ยมีมาให้ปวดหัวแทบทุกวัน
4: แต่บ้านนี้มีตัวช่วยดีๆอย่างไฮเตอร์สูตรผ้าขาวที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวได้ 99.9%
5: เพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้าน
6: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: บ้านนี้เลือกใช้ไฮเตอร์สูตรผ้าขาวขวดแกลลอนสีชมพูตัวนี้ครับเพราะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวได้ 99.9% ที่ใช้ก็ง่ายมากครับแค่ผสมไฮเตอร์2ฝาต่อน้ำ2ลิตรใช้ถูพื้นทิ้งไว้10นาทีจากนั้นถูซ้ำด้วยน้ำเปล่าเลยว่าใช้แค่นิดเดียวก็สะอาดแล้วประหยัดคุ้มค่ามากมาก
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด diversity of life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต

ังธีรพันธ์ครับคำไอคำไอเอ้ยไปตลาดที่เนี่ยไปตลาดที่เนี่ยพูดถึงเรื่องราวไปตลาดนะคุณผู้ฟังจะได้ก็นึกถึงเรื่องหนึ่งเลยนะฮะใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ให้หมดเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายนะจ๊ะเนี่ยรีบๆด่วนๆเลยนะหรือซื้อของฝากมาให้ชัดๆก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะฮะเอาส่งท้ายครับก่อนไปเคารพธงชาติกับฮอนฮะน้องเมลตาวิสา800,000สาวครับผมมันมวลแน่นอนครับหลังจากเคารพธงชาติรวมไปถึงทางด้านเฟซไลฟ์ด้วยที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยแฟนเพจนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะจ๊ะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

เตรียมใจอภัยน้องนะครับจากมนเคนเก่นคุณครับมอเตอร์ไซค์ห้างร็อกแสลงแตงโมจินตลาจากจินตลาพุนลาบครับมนนาณทองลองใจอ้ายจากอยู่รัชดาพรพี่น้องครับตอนนี้ฉันจัดกำลังเฟซไลฟ์นะฮะเฟซไลฟ์กันสดๆเลยที่ลูกทุ่งรักไทย90แฟนเพจนะฮะฝากมากดแชร์ฝากมากดสิวให้ดีเจจัดด้วยสิวเยอะมากเลยมากดสิวให้พี่น้องนะพี่น้องจ๊ะนะอ่ะมาพูดจากันได้นะครับที่แฟนเพจของเรานะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เห็นหน้าตาเป็นยังไงก็เข้ามาดูได้เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสมาชิกใหม่กล้าพิมพ์เข้ามาเลยนะครับต้อนรับทุกคนเลยสำหรับสมาชิกใหม่ที่บางคนที่พลังเงียบไงคือฟังอยู่แต่ไม่เคยได้โทรไม่เคยได้แสดงตัวสักทีเนี่ยโอกาสเนี้ยดีเจชัดตอนนี้ตากำลังว่างมาเลยฮะพิมพ์ชื่อมาเลยฮะรวมไปถึงเพลงที่คุณขอด้วยเดี๋ยวจะนะครับเขาเรียกว่าจัดให้เป็นพิเศษเลยเมนบอเมนบอขอบคุณคุณบอลปางกลวยด้วยนะครับปิสายนามเนาะเยเอลกามาซาวเอพอนนะครับพี่มาไลมาหลายคนพี่นิสานาถพี่นางฟ้าน้องเนสโซภาแม่บุญมาพี่จารุวันนี่มีแต่แฟนคลับที่เมื่อวานนี้ไปนะเนี่ย มาฮะสนุกสนานครับคนถึกจิมยิ้มเมื่อวาน

0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยครับคุณผู้ฟังนี่คืออันดับที่1ฮะหัวอกพ่อห้างหัวอกพ่อห้างนะครับจากพ่อห้างแมนนะครับพ่อห้างแมนมณีวันนั่นเองนะครับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักตรงนี้เลยนะฮะแมนมณีวันนะครับโอ้โหขอทวงแชมป์นะเพลงเจ็บๆกับซิงเกิลล่าสุดครับหัวอกพ่อห้างจากปลายปากกาพจน์สุวรรณพันธ์นั่นเองนะครับแนวลูกทุ่งอีสานช้าๆซึ้งกินใจนะครับคือจะบอกว่าเนื้อหาในสะท้อนชีวิตที่หลายๆคนเจอมานะครับชีวิตหย่าร้างบ้างพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะงานนี้พี่แมนของเราทุ่มสุดตัวเลยนะฮะนะฮะแต่งหญิงเล่น MV ด้วยครั้งแรกด้วยนะฮะอ่ะแฟนๆจ๋าเข้าไปชม MV ได้เลยนะฮะนะฮะ MV ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับล่าสุดเพลงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับติดชาร์ตอันดับ1แล้วจ้านะฮะขอฟังเพลงนี้นะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับขอกันเข้ามาเยอะๆเลยจะได้ขึ้นอันดับที่1อย่างต่อเนื่องนะครับผมนะฮะจนทุกวันนี้นะคุณผู้ฟังครับนะฮะแฟนเพลงขอมาเยอะมากๆทีมงานโอ้โหสุดยอดเลยนะทีมงานของเรานะครับอ่ะเดี๋ยว4ตุลาคมนี้เจอกันกับไอ้แมนนะครับนะแมนมณีวันที่สเตเดียมบันยันมัททองกับลูกทุ่งสแควร์รวมไปถึงแท็กซี่สโมสรด้วยนะครับผม11กันยายนเด้อพี่ๆแท็กซี่เด้อ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1
0: คุณผู้ฟังครับใจดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับทุกคนทราบไหมว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ครับซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีครับเนื่องในโอกาสโป๊ยเซียนครบรอบ90ปีนะครับเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำบุญนะฮะพิเศษ9วันนะครับ9วันเพียงซื้อยาดมหรือพิมพ์เซนน้ำตราโป๊ยเซียนหรือยาดมพีเพ็กซ์1ชิ้นเนี่ยคุณผู้ฟังโป๊ยเซียนบริจาค1บาทให้แก่สภากาชาด

0: ไทยนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง3กันยายน2569ครับให้ทุกการพักผ่อนมีปุ๋ยเซียนทุกลมหายใจอย่าดมตาปุ๋ยเซียนครับใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันติดตามที่แฟนเพจนะครับปุ๋ยเซียนนะครับ TikTok ด้วยปุ๋ยเซียน Official TH และ YouTube ครับปุ๋ยเซียน Official ครับ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเคส30กันยายนนี
0: ้หมดเคส30กันยายนนี้นะฮะแฟนๆจ๋าอ่ะนะฮะรีบส่งด่วนๆเลยนะครับมาตัดฟ้ากล่องยาจุลินยุงทหารฟ้ารีบด่วนๆเลยนะชัดๆแค่มาเตือนเดี๋ยวจะหลงซะก่อนสั่งได้สั่งแล้วครับจากพี่ต่ายอรชัยอย่าสั่งดีเจเด้อขอลองล่ะคนสั่งหลายแล้วล่ะจ้า

0: สิเฮ้บอกอีหยังถ้าพูดได้พูดเป็นตัวเลขไปเลยฮะพรุ่งนี้จะได้ตีกันไปเลยนะครับว่าเลขอะไรเป็นเลขอะไรนะครับเนาะนะครับนะเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นแฟนถามมาในรายการนะครับที่ทำบุญของปุ้ยเซียนเนี่ยนะครับถึงวันไหนนะดีเจชัดๆนะครับอย่างนี้คุณผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสปุ้ยเซียนครบรอบ90ปีนะฮะนะครับเชิญชวนทุกคนร่วมทำบุญด้วยกันครับพิเศษเพียง9วันเท่านั้นเองนะครับเพียงซื้อยาดมตาปุ้ยเซียนนะครับหรือพิมพ์เซียนน้ำตาปุ้ยเซียนหรือยาดมพิเป็กซ์หนึ่งชิ้นเนี่ยปุ้ยเซียนบริจาค1บาทให้แก่สภากาชาดไทยครับเริ่มตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ด้วยจนถึง3กันยายน2569นะครับก็สามารถนะครับไปร่วมบริจาค กันได้เลยนะครับให้ทุกคนให้ทุกการพักผ่อนมีโปรยเซียนทุกลมหายใจนะครับยาดมตาโปรยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับ
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ว่าแล้วขอเปิดดมกันสักครู่นึงนะฮะชื่นใจนะขัดจมูกนิดหน่อยครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยฝนตกนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นภูมิแพ้เนาะอ่ะช่วงนี้90ซุปเปอร์รีเควสครับมาเลยนะจ๊ะนะฮะวันแรกของสัปดาห์นี้ใครจะเป็นผู้โชคดีในการรับสายหน้าใหม่นะครับขอเพลงปุ๊บเนี่ยได้ฟังปั๊บเลยนะฮะ90ซุปเปอร์รีเควสครับ022807127มาเลย
2: เล่าข่าว90
3: แฟนๆสายหมอสายม้วนเตรียมเบิ่งเต้าหยองระเบียบวัฒนศิลป์สนัดลุคเอวหวาน 5G ลุยเข้าฟิตเนสปั้นหุ่นร่างทองเล่นเวทเทรนนิ่งแบบจริงจังมีเทรนเนอร์ส่วนตัวดูแลทุกขั้นตอนบอกตั้งใจสุดๆอีก30วันจะโชว์ซิกแพคเปิดกล้ามให้แม่ๆได้ดูผลลัพธ์ฮือฮาแน่นอนอ้าวรอเบิ่งเด้อแม่ๆ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดลมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
6: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
7: ่พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
7: พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โหดีจัง
11: กรีนไบโอมีเลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: 90ซุปเปอร์รีเควสครับมาแล้ว1สายหน้าไมค์สวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับ
0: ผู้ใดเอ่ยครับ
14: บิ๊กท่าน้ำนนท์ครับ
0: บิ๊กท่าน้ำนนท์
14: ครับ
0: เออคุณบิ๊กท่าน้ำนนท์เดี๋ยวนะมีลายบิ๊กอ่ะไอบิ๊กเคยติดสายกับจัดบ
14: ่เคยติดอยู่ครับ
0: เคยติดอยู่บ่โอ้อยู่ท่าน้ำนนท์
14: ครับ
0: อืมตอนนี้นั่งอยู่ท่าน้ำเลยใช่ไหมฮะ
14: บ่ได้อยู่ท่าน้ำครับ
0: โอ้พอได้หัวดอกได้ยังกินแล้วครับแรงนี่เนี่ย
14: เอาไข่เจียวครับ
0: ไข่เจียว
14: ครับ
0: เอากินง่ายเดี๋ยว
14: ครับกินง่าย
0: อย่าว่าสินเดือนผมมีเงินเด้อเอาเพลงนี้ให้กำลังใจให้อ้ายกันแล้วกันลำแพนคนไก่บ้านเป็นยังคือมักเพลงนี้ครับ
14: เพียรทอดบ้าน
0: โอ้ได้กลับบ่ล่ะ
14: มอเตอร์ไซค์ท่านไหนกลับครับกลับเพิ่งกลับบางเดือนก่อนเหมือนครับ
0: อืมปกติกลับแล้วมันต้องไม่ใช่เทศกาลในทุกวันนี้กลับเพราะเงินนะขันบ่มีเงินกับบ่ได้กลับแล้วเนาะแม่นบ่อ้าย
14: คร
0: ับ แม่นเอาฝากเพลงนี้ให้กับทั้งไหนเนี่ยล่ะครับ
14: สุขเสียงสงสัยนะครับ
0: ครับผมโอเคจัดให้เลยครับไปบิ๊กครับ
14: คร
0: ับ สวัสดีครับ
2: 9090 Super Request
0: ผู้ลองคนก็คือทอดบ้านแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็มีเสียงเพลงนะครับเป็นการตอบแทนความรู้สึกดีๆนะครับให้กับพี่ๆน้องๆนะครับถึงแม้จะไม่ได้กลับบ้านเนาะคุณผู้ฟังพอกลับบ่ได้พี่น้องบ้านมันไงมันสิกลับจังได๋ปีนบ้านบ่จังได๋มันคนละกลับเอามวนๆครับ

0: ขอบคุณไอ้วิกท่าน้ำนนด้วยนะครับแล้วก็คุณช่างลำพูนด้วยนะฮะสุดหล่อครับสุดหล่อครับขอเพลงบอมแมนแนวหน่อยครับคิดถึงแฟนเก่ามากเลยครับจากช่างลำพูนว่าสันโอ้คือหอดแฟนเก่าโทษโหลดจังไว้เพื่อนแฟนเก่ามาหาดีเจจะได้เปิดเพลงว่าสันโทษโหลดโทรหาเราโหลดนะฮะพี่น้องช่างลำพูนขอบคุณมากๆนะครับมือดีไซน์หน่อยไม่เด้อช่างลำพูนเด้อ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: แน่นอนพี่พิลิซี่จะได้สัมผัสกับนะฮะแบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรุ่นสันดาปแล้วก็ไฮบริดจากไอชินด้วยนะครับมีทั้ง SMF แบตเตอรี่ EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับคุณระวังแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานกันขับขี่เพราะฉะนั้นหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอควิกนะพี่พิลิซี่นำใบเสร็จมาด้วยขอมาเลยฮะอันดับแรกนะนึกได้ขอมาก่อนเลยในใบเสร็จแบบที่มีชื่อร้านนะครับแล้วก็นำมาที่งานแท็กซี่สโมสรเพื่อมาลุ้นรับของขวัญชิ้นพิเศษภายในงานด้วยนะครับและในงานของเราครับคุณผู้ฟังนอกจากจะได้เจอกับไอแมนมณีวันแล้วนะฮะโอ้รับประกันความมั่นความมวลแน่นอน100%นะครับมารับสติกเกอร์ไอชินติดท้ายรถไว้ด้วยนะครับแล้วก็รับสิทธิ์ในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันนี้มูลค่ากว่า 500,000 บาทนอกจากนี้ยังเงินรางวัลอีก 10,000 บาทด้วย 1,000 บาทอีกหลายรางวัลเลยคุณผู้ฟังโอ้โหแจกหนักมากๆต้องขอขอบคุณไอชินจริงๆเลยนะฮะที่ให้กำลังใจพี่ๆแท็กซี่นะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่ต้องให้กำลังใจไอชินด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นไปหาซื้อกันได้เลยที่แทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านแล้วก็แน่นอนฮะศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงฮะเรามีนัดกันที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะครับจะไปตั้งแต่7โมงเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาหรือเปล่าแน่นอนว่า11โมงวันที่11กันยายนนะฮะตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101พี่พี่แท็กซี่อย่าลืมนะครับไปเจอกันได้เลยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่แฟนเพจ Facebook ไอชินอัพเซอร์มาร์เก็ตไทยแลนด์นะครับ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน ลูกทุ่งชวนชิม ไม่อร่อยจริงไม่ชวนนะครับร้านครัวแล้วแต่ปุ๊ย่านดอนเมืองนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารตามสั่งแล้วก็กับข้าวสไตล์โฮมเมดสายลับแต่ลึกนะครับที่คนในพื้นที่และก็ไรเดอร์เนี่ยรู้จักกันดีมากเลยทีเดียวนะครับโดดเด่นในเรื่องของการทำอาหารจานต่อจานรสชาติจัดจ้านแล้วก็ปริมาณที่ให้แบบอิ่มจุกสะใจกันไปเลยละจ้าแต่กินอาหารรสเผ็ดรสจัดมากๆเนี่ยต้องระวังกรดไหลย้อนกำเริบนะครับ DJA แนะนำเลยครับเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นที่มีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อนแล้วก็ดูแลลำไส้ของเราด้วยจ้าลูกทุ่งชวนชิม ไม่อร่อยจริงไม่ชวนนะครับสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ไทยวัสดุ 9.9 เซอร์ฟดีนช่ำทั้งหน้าร้านและออนไลน์ 5-9 กันยากดรับฟรีคูปองส่วนลดรวม 1,800 บาทที่แอปไทยวัสดุพร้อมรับโปรสุดพิเศษช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับคืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด 300 บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: แผลสดแผลเปื่อย
6: แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
9: สายด่วนอย.1556
10: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ชุดแคบิลเคราติน5ขั้นตอนง่ายๆครับคุณผู้ฟังผมชอบเนี่ยเซรั่มเคราตินเนี่ยให้หยดลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบทั่วหนังศีรษะเป็นประจำโดยไม่ต้องล้างออกนะครับคือเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมที่พังจากสารเคมีต่างๆนะครับและเงางามตลอดได้ทั้งวันด้วยนะครับรวมไปถึงทรีทเมนต์เนี่ยนะครับสระปุ๊บเนี่ยแล้วก็หมักทิ้งไว้คุณผู้ฟังนะครับประมาณ 5-7 นาทีแล้วล้างออกผมเนี่ยจะมีน้ำหนักมากขึ้นมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีแชมพูด้วยมีเซรั่มมีลิฟออนแฮร์เคราตินนะครับรวมไปถึงชิกกี้แฮร์ออยล์เคราตินนั่นเองนะครับผมชุดแคร์บิวของเราเนี่ยเคราติน1ชุดมี5ชิ้นนะปกติ695บาทเราไม่ขายนะคุณผู้ฟังเอาพิเศษวันนี้เลยที่ช้างไทยช้อปปิ้งครับราคาเพียง550บาทเราแถมเสื้อสวยๆสวยๆเลย DJ 90ลูกทุ่งรักไทยที่เป็นรูปการ์ตูนที่เป็นฉลองครบรอบ12ปีนะน่ารักมากๆเลยนะครับเราแจกให้ฟรีเลยอีก1ตัวนะครับเนาะโปรโมชั่นพิเศษดีๆแบบนี้จากช้างไทยช้อปปิ้งครับส่งฟรีด้วย0923524446ครับ0923524446นะครับสั่งซื้อเด้อพี่น้องเด้อให้บ้านซื้อเบิดแล้วเด้อจ้าเอางี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน4โมงเย็นนะฮะกับดีเจชัดๆครับเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมๆกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: มากะห้อยขีดทานขางเชียงเลยไอแมนนะคะทักทายเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอีสานซุปเปอร์ฮิตจ้าจ๋าสวัสดีค่ะ
1: โจจังโก้นะฮะสีฟังเพลงอย่างนะ SMS 4689990นะฮะ
0: หลังไมค์
1: 022807127วันนี้วันจันทร์ที่31สิ้นเดือนแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เดือนใหม่กันยายนเนาะ

0: มื่อนี้ฝนชุ่มฉ่ำนะฮะกลับมาตกอีกแล้วมือสองมือนี่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฤดูฝนยังอยู่นะฮะจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆอีกเดือน2เดือนนะฮะเหลืออีก4เดือนก็สิ้นปีแล้ว
1: ใช่
0: สิ้นยังก่อ
1: วันนี้สิ้นสิงหาเข้าสู่กันยา
0: แล้วก็อีกประมาณ4เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาท่านว่า
1: หมด
0: แฮปปี้นิวเยียร์ฉลองปีใหม่ฉลองอีกแล้วนะฮะ
1: เร็วมาก
0: เร็วจริงๆนะฮะนะเอาหลายคนที่ส่งขอความมาสอมิเตอร์ดอกอ้อริมโขงน้ำแน่วัสน
1: า
0: เดี๋ยวถ่าฟังนะ
1: ผู้ใดส่งขอความมามือนี่มืออื่นสิมานได้จ้ะเด้อ
0: ครับ
1: นพดลมหาชัยวันนี้นะคะปูไก่ไข่หลงไก่นาตาฟาง
0: เดี๋ยวจัดให้
1: แล้วก็เสยไตเวยนะคะจากพี่กนองบุญศรีวิชาน
0: ครับ
1: นะมาหลังใหม่นะคะขอเพลงมะขามหมดหวานด้วย
0: ตามคำขอจากคุณนพดลมหาชัยเอาเวอร์ชันนี้ก็แล้วกันนอกไก่หน้าตาฟางนะฮะเจนโบนุ่นซูเปอร์วาเลนไทน์นะ

0: ดุ
1: ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุ
2: อ้าวไทยวัสดุจัดโปรใหญ่กับงานไทยวัสดุ 9.9 นะฮะเสิร์ฟดีลฉ่ำนะฮะทั้งร้านแล้วก็ออนไลน์พิเศษสุดเฉพาะวันที่5กันยายนถึงวันที่9กันยายนที่จะถึงนี้กดรับฟรีคูปองนะฮะส่วนรถส่วนลดรวม 1,800 บาทที่แอปไทยวัสดุพร้อมรับโปรสุดพิเศษอีกมากมายนะครับช็อปทั้งร้านเริ่มต้นที่ 10,000 บาทรับคืนสูงสุด 21,000 บาทนะครับช็อปสินค้าแต่งบ้านครบ 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทนะครับช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจัดส่งฟรี60กิโลเมตรนะครับรอรับของที่บ้านได้เลยนะพร้อมโปรผ่าน 0% นานสูงสุด10เดือนนะครับหรือแบ่งชำระสูงสุด36เดือนนะฮะแจกหนักแจกเต็มจริงๆนะฮะ28นะฮะสิงหาคมถึง24กันยายนนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์นะไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นนะครับ
3: ค่ะเอาขอบคุณคุณบนไพรนะครับพรุ่งนี้ก็พันที่4แล้ว
2: พันที่4คือ
3: 60 40เดย
2: ์ยัง
3: เดือนสุดท้ายแล้วไทยพลัสไทยช่วยไทยพลัส
2: อ๋อซื้อ40ก็60นะฮะ
3: เปลี่ยน60 40
2: โอ้ยลืมไปแล้วนะฮะเนาะ
3: ไม่คือเดือนสุดท้ายแล้วลืมไม่ได้แล้วนะ
2: เดือนสุดท้าย
3: เดี๋ยวจะไม่มีอีกแล้วเด้อ
2: ปกติเขาแจกกี่เดือน
3: 3เดือน
2: เดี๋ยวเขาต่ออีกไหม
3: บอ
2: หรือเบิร์ดหรือบอเง
3: ิน ได้ยินข่าวว่าคือสิบ่มีต่อดอก
2: โอ้ยนะยายสง่าให้กำลังใจคือเก่าแต่ว่าตอนนี้ขอสายหน้าไม้สายแรกก็แล้วกันเนาะ
3: 022807127นะคะหลังโฆษณาค่ะ
4: แคร์บิวชุดเคราติน
5: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
6: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
5: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
6: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์เคราตินช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกช
10: ีวิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ไทยวัสดุ 9.9 เซอร์ฟีนช่ำทั้งหน้าร้านและออนไลน์5-9 กันยากดรับฟรีคูปองส่วนลดรวม 1,800 บาทที่แอปไทยวัสดุพร้อมรับโปรสุดพิเศษช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับคืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด 300 บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: 90 ซุปเปอร์รีเควสต
4: ์มาแล้วสายแรกสัปดาห์นี้พี่เล็กศรีสวัสดิ์นะฮะสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็ก
6: ศรี
5: สวัสดิ์ฝนตกไหมตอนนี
4: ้
6: ตกปอแปรพี
5: ่ปอแปร
4: มันตอแต่เนาะ
5: มันปอแปร
6: ไม่รู
4: ้
5: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
6: สาวจันกั้นกุ้ง
4: สาวจันกั้งกุ้ง
5: กั้นไม่ใช่กั้งนะกั้งต้องบอกกั้งไม่ใช่กั้น
4: กั้นกุ้งแล้วอ่ะคือสิกุ้งกุ้งดุ้งอยู่เนาะสะพานโค้งไปดูออกกำลังกายเลยครับถึงขอสาวจันกั้งกุ้ง
6: จะออกกำลังกาย
4: อ๋อ
5: จะออกกำลังกายก็เลยต้องขอสาวจัน
4: ตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืด
5: จะได้โยกเอวไปได้
4: แล้วก็สิโยกเอวหมุนนะฮะเหมือนโยโย่เน
5: า
4: ะ
5: ไม่เขาจะหมุนแบบว่าเขาเรียกอะไรนะที่เป็นแบบเป็นวงกลมน่ะ
4: หลังจากนั้นก็คว้าหายา
5: หูละหู
4: ยาดมนะเอาว่าไม่ใครครับพี่เล็ก
6: คุณเจริยา
5: เอาโมเมนต์แล้วไหวบ่นี
6: ่เล็กกระดู
4: กำลังกินอะไรอยู่ครับเนี่ยถามจริง
5: กำลังเคี้ยวเหรอคะ
6: ไก่ทอดค่ะ
5: นั่นไงกินทั้งกินทั้งจะออกกำลังกายยังไงเนี่ย
4: ขอบคุณมากเดี๋ยวเปิดให้ฟัง
5: โอเค
4: เดี๋ยวจบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวก่อนต้นชั่วโมงหน้ามีเพลงมวลรออยู่นะครับ

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีรับฟังเสียง5จังหวัดภาคใต้เรื่องไหนทำได้ให้ทำทันทีดันข้อเสนอพื้นที่เข้าครม.แก้ปัญหาให้ตรงจุดและกรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีใน4ประเด็นสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเพื่อรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงและนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่และสำหรับประเด็นสำคัญที่ได้จากการหารือในวันนี้รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ปัญหาและความต้องการของพื้นที่เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลและผลักดันเรื่องที่มีความพร้อมให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยเร็วกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนโดยเมื่อเวลา 19:05 นาทีเกิดเหตุก่อกวนรอบวางเพลิงรถแบ็คโฮในพื้นที่หมู่3ตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะนี้เจ้าหน้าที่และผู้นำในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้วพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบขอแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทรศัพท์หมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงและเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอดแคสต์เตือนฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลปีล็อกตำบลห้วยขย่งตำบลท่าขนุนตำบลชะแลและตำบลสหกรณ์นิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่6จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ10หลังคาเรือนทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.หน่วยทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครกู้ภัยบูรณาการร่วมกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำในบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยสถานการณ์ในปัจจุบันฝนยังคงตกสลับหยุดเป็นระยะซึ่งปภ.ได้ร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย
10: หนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซูเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ฝนห้วยดอกจานนะคะเนาะฝนห้วยคือฝนรินเหรอคะ
1: ชาวบ้านดันฝนห้วยนะฮะ
0: หมายถึงว่ามันแบบ
1: มันรดนะฮะแบบชุ่มฉ่ำนะฮะ
0: กำลังสิบอกว่ามันเป็นละอองเล็กๆหรือเปล่า
1: ก็ไม่เล็กแหละฮะฝนเนาะ
0: ฝนห้วยห้วย
1: มันไปเขาเรียกว่าตกใส่ดอกจานแล้วก็ร่วงนะฮะโรยนะฮะไม่โรยนะฮะ
0: ค่ะเข้ากับบรรยากาศตอนนี้ยังฝนยังแซะแซะแซะอยู่เลย
1: แต่ว่าบรรยากาศเพลงผูกรักเข้ากับสถานที่เนาะหลายคนที่ส่งขอความอิสเอ็มมา4689990พิรัตกาลสินีถูกใจดอกอ้อริมโค้งแล้วหมักไผ่อยู่แล้วเนาะ
0: แมนค่ะ
1: เต็กคักคำสัญญาที่กาลสินตายอรไทยวะซะเนาะ
0: ต้องขยายคำเต็กอีกแล้ว
1: ฟังขึ้นหอดบานวะซะเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปลาเล็กตลาดพลูอันนี้หลังไม้หัวอกพอห่างแมนมณีวันนะ
0: ส่วนเมย์นี่สายสองเงือกหลาย
1: ครับ
0: หนุ่มอุทัยสมุทรสาครนะคะสิงแคนจากแมนชั่นนะคะ
1: เดี๋ยวตามใจหลังใหม่บ้างนะฮะเนาะผู้ใดสิฟังเพลงอย่างส่งเข้ามา SMS 4689990หลังใหม่ด้วยนะครับ
0: 022807127ขอมาได้เลยค่ะ

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: อ้าวเครื่องดื่มที่ดีๆนะฮะของดีๆไม่ต้องแพงนะอยู่ในเครื่องดื่มมีนะครับนั่นคือเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกวยจับนะฮะหาดื่มได้เลยวันนี้ตามร้านค้าทั่วประเทศนะครับถ้าดื่มแล้วนะฮะสมกะหรี่ตังกวยจับอย่าลืมนะฮะเก็บฝาไปด้วยนะครับเก็บฝาของเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกวยจับหรือ OT รสชาติไหนก็ได้นะครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกวยจับฟรีได้1ขวดทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับ
2: ค
1: ุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: ยาสมุนไพรตราเชอเอมนะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายจริงๆแต่ว่าวันนี้แนะนำเป็นพิมเสนน้ำนะคะ
1: ครับ
2: พิมเสนน้ำนะคะสรรพคุณแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยแล้วก็อีกมากมายมีแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์แล้วก็แบบกระปุกให้คุณได้เลือกใช้ด้วยนะคะหาซื้อได้เลยตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะคะขอบคุณคุณแจ๋วคุณแจ๋วอยู่บางแคมาทางด่านหลังไม้บอกว่าหายใจยังไงไม่ให้คิดถึงวะซาคุณดาวแท็กซี่นะช้ำรักจากอุบล นะคะโอ้แท็กซี่ฟังหลายฝนตกเด้อครับรถระมัดระวังนิดนึง
1: ครับ
2: สาวพัดเมืองพลพิจิตรสาวจ๋ากอดน้องแน่นๆนำเด้อจ้า
1: หายใจออกวะเนาะบัดนี้เนาะ
2: บูซาทาอิฐบอกว่าทักทายเด้อดีเจมากหลายฝนห้วยดอกจานมวนคัก
1: ๆ
2: พี่นวลใหญ่ชื่นใจสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยนะคะเปิดเพลงมวนนะคะฟินหลายบ่ได้ยินเสียงสองมือคิดฮอดจากพี่นอยอ
1: ตามคำขอนะฮะ
2: คุณดาวแท็กซี่

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังที่ชอบกินดึกๆกินแล้วก็นอนทันทีกินอาหารรสจัดกินอาหารรสเผ็ดอย่างเงี้ยนะคะ
2: ค
1: เป็นกรดไหลย้อนได้ซึ่งป้องกันได้โดยการปรับพฤติกรรมนะในการใช้ชีวิตแล้วก็การกินด้วยหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะคะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นนะแนะนำนะคะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะคะมีโปรไบโอติกจะช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะคะหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
3: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
2: ้เอาไม่ต้องรอส่งแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ารีบส่งเลยเพราะว่าจะหมดเขตเหลืออีก30วันนะครับประมาณนี
1: ้
2: เพราะว่าจะหมดเขต30กันยายนนี้นะครับ
1: ใช่คร
2: ับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทนะฮะ1รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัล นะครับฉะนั้นตัดฝากล่องยาจุกยุงตราหานฟ้าแบบไหนสีไหนก็ได้นะครับมาเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วส่งไปเลยที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเอาเมื่อคืนนี่ผู้ใดเบิ่งวอลเลย์บอลทีมหญิงนะฮะนะ
1: ค่ะ
2: เป็นจังไดครับมวนบอล
1: สุดยอดเลยเน
2: า
1: ะ
2: บอลได้เบิ่งนะฮะมาเบิ่งแต่
1: ไปดูย้อนหลังได
2: ้
1: ดูย้อนหลัง
2: เบิ่งแล้วนะฮะเนาะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าจำหน้าของ
1: อุ้ยไม่เคยเชื่อเลยเนาะแบบเมื่อก่อนนี้เคยเห็นคนไทยจะตัวเล็กๆเนาะ
2: ครับ
1: ตัวนี้หูสาวไทยตัวสูงใหญ่มาก
2: เขาเป็นนักกีฬาเน
1: า
2: ะ
1: นักกีฬาสุดยอดเลย
2: ทีมวอลเลย์บอลนะฮะสาวไทยนะสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วนะฮะโอลิมปิกเกมนะ2008นะฮะคว่ำเจ้าภาพไปนะฮะ
1: ปาท
2: ูได้เป็นแชมป์ใน4สมัยเลยเด
1: ้
2: สี่ครั้งเลยนะ
1: ค่ะ
2: ครั้งนี้ก็เป็นแชมป์เอเชียนะฮะนะ
1: แล้วจะได้ไปโอลิมปิกด้วย
2: ไปโอลิมปิกได้ตัวแล้วปี2008คือแข่ง
1: 2028
2: 2028
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แข่งมา6ครั้งชนะ6ครั้งสถิตินี้ชนะแบบ 100% เลยนะผมไปเบิ่งมาทีมไทยเจอกับออสเตรเลียนะฮ
1: ะ
2: ชนะ 3-0 นะ3เซตต่อ0นะฮะแล้วก็ไทยเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยหมูเลยนะอู้ดๆเลยอินโดนีเซียเนี่ย 3-0 ไทยเจอกับคาซัคสถานนี่ 3-1 ที่สำคัญชนะเกาหลีใต้นะ 3-0 นะเกาหลีใต้เนี่ยเก่งน
1: ะ
2: และคู่ปรับเก่าเรานะที่ทำให้เราตกรอบเมื่อก่อนไม่ได้ไปโอลิมปิกที่เหรียญเสมอกันครับเอียงนะตอนนั้นไห้กันสนั่นนะเนาะสะใจไปเลยนะ 3-1 นะ
1: ฮะ
2: ชนะญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เข้ามาวัดกับเจ้าภาพจีนบ้านี
1: ้จีน
2: ชนะ 3-2 เมื่อคืนนี่เน
1: า
2: ะโอ้สุดยอดนะฮะนะ
1: น่าสิเป็นแบบว่า มันจะเป็นอีกข่าวนึงคือแบบสมมุติว่าฟุตบอลได้ไปแบบว่าโอลิมปิกอย่างสินะ
2: กระดังนะฮะแต่ว่ากสิมีเบื้องหลังนะฮะมีคนญี่ปุ่นนะฮะมาเก็บสถิติน
1: ะ
2: ฮะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโค้ชออสนี่เขาก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะและที่สำคัญนะฮะมีสปายวะซะเนาะ
1: สปาย
2: ซึ่งเป็นคนประเทศจีนเป็นภรรยาของคุณออสแหละครับเป็นนักวอลเลย์บอลที่เคยเป็นแชมป์โอลิมปิกมาแล้วแล้วก็มาทำหน้าที่นะเขาก็ต้องบอกเนาะสามีเขาเป็นยังไงเน
1: า
2: ะจีนเล่นยังไงจุดอ่อนหรือว่านะฮะเนาะ
1: เห็นแล้วนะคะ
2: แสดงว่ามีการวางแผนกันดีนะฮะแสดงความยินดีปีดาเนาะผู้ใดหูจักนักวอลเลย์บอลนะฮะผมบ่หูจักพยายามกดเขาไปเบิ่งสื่อเห็นแต่คนโตหนาหักตุ๊พุน่ะเนาะเราเห็ดปากไปเบ
1: แต่ว่าคนนึงสูงมากสูงน่าจะประมาณแบบเกือบ190อ่ะ
2: ผมทันรุ่นที่ออนอุมาที่เป็นโค้ชเป็นยังอ่ะน
1: ะ
2: ตอนนี้ก็ปรับสภาพมาเป็นโค้ชเป็นยัง
1: อ๋อเป็นธรรมดาร
2: ุ่น4ปีที่แล้วจำได้
1: อันนี้เป็นเจนใหม
2: ่เจนใหม่เก่งนะฮ
1: ะ
3: เล่าข่าว90
4: หมอลำเน็ตไอดอลแห่งยุคแอนอรดีไม่มีพักค่ะเสิร์ฟงานเพลงเด็ดๆให้แฟนๆต่อเนื่องล่าสุดนำเพลงดังในอดีตอยากลืมแฟนเขาของพี่นางสิริพรมาถ่ายทอดในบรรยากาศไลฟ์เซสชั่นแฟนๆฟังแล้วม่วนจนขนลุกปล่อยไปวันแรกแสนวิวแตกเรียบร้อยเด็ดเกินต้านจริงๆค่ะ
3: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุ ุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงๆๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
7: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: เคยมั้ยในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
8: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: รักร้างราดรีนะคะเต๋าพรัญวัฒน์นะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
1: และรักฉันจริง
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
3: เอ้ามีภูหายไปนานสงสัยติดสอนอยู่เนาะ
0: ค่ะ
3: เออสวัสดีครับดีเจโจ้ดีเจจ๋าผมเนี่ยหายไปดุนบริส่งเอสเอ็มเอสมาถักท้ายจากมีภูอนุสาวรีย
0: ์ค่ะ
3: นะฮะนะแต่ว่าตอนนี้ขอสายหน้าไมค์นะครับ
0: สายแรกสายแรก022807127มาเลย
4: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเต๋าผู้สินเด้อครับเด้อ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
5: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
12: ไทยวัสดุ 9.9 เสิร์ฟดินฉ่ำทั้งหน้าร้านและออนไลน์5-9 กันยายนกดรับฟรีคูปองส่วนลดรวม 1,800 บาทที่แอปไทยวัสดุพร้อมรับโปรสุดพิเศษช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับคืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
7: สายด่วนอย.1556
0: อ้าวคิตตี้มาเรียบร้อยแล้วบอกว่าสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตแฟนคลับเยอะมากนะคะมารอรับนะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
3: อ๋อไปรับน้ำเขา
0: อ่าพอดีมาธุระเหมือนกันวู้ยนะคะแค่บอปลายกับนกพรวาสนา
3: อ่
0: ะส่งเข้ามา4689990นะคะอยากฟังเพลงอย่างนะคะมื้อนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงในช่วงนี้เนาะชั่วโมงหน้าจะมีไลฟ์สดนะคะไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะ
3: จบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงหน้ามีไลฟ์สดนะฮะ
0: ใช่แล้วนะคะภาษาอีสานมื้อนี้คำว่าคอนตอกซิวเด้อ
3: คอนตอกซิวนะฮะหัวอกพอห่างนะฮะตามคำขอจากหลังไม้นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริษาวรัสดีประภาค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับคาดเอี่ยวเหตุการณ์บูเกซามีและตำรวจทางหลวงสกัดรถตู้ขน5ชาวจีนลอบเข้าเมืองโยงกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาต้องรู้กลับมาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมน.ภาค4ส่วนหน้ารายงานการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับและตรวจยึดอาวุธปืนพร้อมกระสุนเพียบคาดเหยียบเหตุการณ์บุเกซามีคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: โดยชุดปฏิบัติการข่าวสำนักอำนวยการข่าวกองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้นำกำลังเข้าติดตามจับกุมนายมาฮามะอายุ29ปีบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสจำนวน2หมายหลังพบความเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลบงอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสก่อนที่เจ้าที่ตรวจพบผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์บนถนนหมายเลข4026บริเวณบ้านยะหอหมู่ที่10ตำบลบงเมื่อแสดงตัวเข้าตรวจค้นผู้ต้องหาได้วิ่งหลบหนีแต่เจ้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ทันจากการตรวจสอบพบอาวุธปืนขนาด9มม.จำนวน1กระบอกพร้อมกระสุนและกระเป๋ากันน้ำบรรจุอุปกรณ์เดินป่าเบื้องต้นคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รอบยิงจุดตรวจบุเกะชามีเมื่อวันที่12กรกฎาคมเจ้าที่จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวิริยะจันทรารายงาน
3: ตำรวจทางหลวงชุมพรตรวจบนทางหลวงหมายเลข41กระทั่งพบรถตู้ขับผ่านบริเวณตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยติดม่านทึบปิดบังภายในรถอย่างมิดชิดจึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อตรวจสอบภายในรถพบชายไทย2รายและชายชาวจีนอีก5รายโดยชาวจีนทั้งหมดไม่มีเอกสารอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมตรวจยึดรถตู้และโทรศัพท์มือถือ8เครื่องไว้ตรวจสอบพบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม call center ในกัมพูชาโดยทั้งหมดลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเลเซียโดยมีคนไทยรับหน้าที่ขนส่งเป็นช่วงๆส่วนชายไทยทั้ง2รายยอมรับว่าได้รับค่าจ้างเบื้องต้น 20,000 บาทให้ไปรับชาวจีนจากพื้นที่ภาคกลางแล้วผลัดกันขับรถมุ่งหน้าลงใต้เพื่อส่งต่อที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับพรบตรวจคนเข้าเมืองและอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับความผิดในลักษณะของการช่อโกงออนไลน์กับชาวจีนทั้งหมดต่อไปด่านศุลกากรแม่สอดสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มรถตู้เมียนมาหลังโซเชียลแฉพฤติกรรมดัดแปลงถังน้ำมันขนาดใหญ่ลักลอบขนน้ำมันดีเซลข้ามแดนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: วันนี้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำด่านตรวจเพื่อความมั่นคงบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาที่1บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบโดยเฉพาะรถตู้ชาวเมียนมาที่เดินทางข้ามฝั่งมาจากจังหวัดเมียวดีเพื่อตรวจสอบการดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดมีการคุมเข้มสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่เพื่อวางมาตรการจำกัดการเติมน้ำมันของรถตู้ชาวเมียนมาไม่ให้เกินคันละ 1,000 บาทเนื่องจากไม่กี่วันมีกระแสโซเชียลร้องเรียนตรวจสอบรถตู้ชาวเมียนมามีการดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อต้องการเติมน้ำมันครั้งละมากๆบางคันเติมสูงกว่า 8,000 บาทซึ่งวันอาจมีการลักลอบนำน้ำมันไปจำหน่ายในฝั่งเมียนมาเนื่องจากมีราคาน้ำมันดีเซลสูงกว่า100บาทนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทำให้ราษฎรชาวไทยในพื้นที่ที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ต้องรอคิวเติมน้ำมันเป็นเวลานานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้

0: สาวหมอลำห้องไทย
1: นะคะฮับแพงวรัญญาพรนะคะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์ที่แล้วไปอยู่ที่อันดับ3แล้ว
0: อยู่อันดับ3นะฮะกับฮักแพงวรัญญาพรสาวมอลำห้องไห่เนาะเคยมาลูกทุ่งสแควร์เพื่อกระล่ำก่อนนี่แหละครับนะกับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: โจจังโก้แล้วก็จ๋านภาพรนะกำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ฟังนะครับ
1: ฝากไปกดไลค์กดแชร์นะคะทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ

0: ไลฟ์สดผ่านพ้นไปเรียบร้อยเบิ่งว่าท่านไปเบิ่งย้อนหลังนะคะที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายอ้าวนักเรียนทุกคนนะคะหลังจากดูไลฟ์สดนะคะเบิ่งบอลล่ามมวลๆแล้วอ่ะเข้าห้องเรียนได้แล้วนะคะ4689990นะคะคำถามหรือว่าที่ถามไว้เป็นภาษาอีสานคำว่าคอนตอกซิวหูจักคอนตอกซิวบอก้อนค้อนเนี่ยมันจะเป็นค้อนลักษณะหัวโตๆนะคะหน้าตัดกว้างใช้สำหรับงานไม้หรือว่างานแกะสลักนะคะนั่นคือค้อนตอกซิ่วนะคะอ้าว4689990ส่งมาได้เลยจ้า
1: บูซ่าท่าอิดอันนี้ส่งมาแล้ว
0: ผิดค่ะ
1: สุกัญญา
0: ผิดค่ะ
1: แล้วก็คุณโจมิเตอร์ได้ฟังดิ้งดิ้งแล้ว
0: แสดงว่าเราจอบตลอดดิเนาะ
1: แต่อยากให้โจมิเตอร์ยังโปรเนี่ยต้องเปิดนิ่งๆนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วสิโปรขึ้นทันทีนะฮะจากคุณรัฐกาลสินนะฮะ
0: ค่ะ
1: ใต้ต้นดอกจานนะฮะเอ้า SMS 468บอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวสักครู่มาอ่านใหม
2: ่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
1: เอาตอนนี้ธนาคารออมสินก็มีสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะฮะให้วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทนะดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะครับหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกนะครับร้อยละ 16.20 ต่อปีนะครับผ่อนสบายดานสูงสุด5ปีโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ขายฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างทั่วไปที่มีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนสามารถเลยนะฮะตอนนี้นะครับโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เกิน65ปีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้เลยวันนี้จนถึง31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.
2: เวลาซื้ออาหารหลายคนมองแค่ราคาหรือโปรโมชั่นแต่รู้หรือไม่ตัวอักษรย่อบนฉลากก็สำคัญไม่แพ้กัน MFG หรือ MFD คือวันที่ผลิตยิ่งใกล้วันซื้อก็ยิ่งเป็นสินค้าที่ผลิตใหม่ EXP หรือ EXD คือวันหมดอายุยิ่งเหลือเวลานานก็ยิ่งดีหากผ่านวันที่ระบุไว้ปุ๊บอาหารนั้นอาจเสียบูดเน่าห้ามกินต่อเด็ดขาดส่วน BB หรือ BBF หรือ BBE คือควรบริโภคก่อนวันที่ระบุถ้าเลยไปแล้วยังกินได้แต่คุณภาพจะลดลงหากจะกินต้องดูว่าสีกลิ่นรสชาติปกติไหมและไม่มีจุดเชื้อราถ้าผิดปกติห้ามกินเด็ดขาดครั้งต่อไปก่อนหยิบอาหารอย่าลืมดูวันผลิตวันหมดอายุให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากอย.ครับสายด่วนอย1556
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้ามันร้อยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
7: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟคคลีนซิ่งโฟมบ่มล้างหน้าน้ำมันหมาเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
2: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
8: พี่ๆวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
9: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
8: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
9: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: จินตลาภูลาภนะคะหมอลำบาบูนะคะ
1: ค
0: ในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: เดี๋ยวจบเด้งดึงเด้งดึงนะฮะขอสายหน้าใหม่สายสุดท้ายเนาะ
0: 022807127รีบมาค่ะ

0: ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับจินตราภูลาภค่ะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
2: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
3: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวม
8: แปรงฟันก็เจ็บ
7: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
5: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
9: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
10: ยาผมสวยนะคะอย่างมืออาชีพจริงๆนะคะก็ต้องแคบิลเคราตินนะคะมี5ขั้นตอนด้วยกันแล้วก็5ชิ้นนะคะ1ละแชมพูเคราติน2ทรีทเมนต์เคราติน3เซรั่มเคราตินแล้วก็4ลิปออนแฮร์เคราตินนะคะซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย1ชุดมี5ชิ้นปกติราคา695บาทโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะจากช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยอีก1ตัวจัดส่งฟรีนะคะ0923524446สั่งซื้อเลยค่ะ
11: 90ซุปเปอร์รีเควสต
12: ์อ้าวสายสุดท้ายสวัสดีครับแม่น้องปลายเหรอฮะ
10: แม่น้องปลายสวัสดีค่ะ
12: บางแข
13: สวัสดีค่ะ
10: นะคะกินข้าวแรงกับอะไรครับวันนี
13: ้กินข้าวแรงกับ
10: จำได้
13: หนึ่งปลาจ้ะ
10: หนึ่งปลาจำได้อยู่สันเน
12: า
10: ะ
12: ปลาขอกั้งหรือปลาซิวอ้าวนะเนาะ
10: ปลาซิวไม่น่านึ่งนะเออมีแต่หมกใช่ไหมตกลงเป็นปลาอีหยังเป็นปลาอีหยังคะ
13: ปลาแดงจ้ะ
10: ปลาแดง
12: ปลาแดงแน่เลยนะปลาดีเนาะ
13: ปลาแดงปลาแดง
10: อ๋อมันสิตัว
13: น้องกับปลานิ่น
10: เอออ๋อไม่ใช่เขาเรียกปลาทับทิม
12: เออ
10: หุ้ยปลาแดงจังได๋มื้อนี้เนาะคนสุรินทร์แ
12: ม่
10: เอาสุรินทร์เอิ้นปลาแดงโอ้ย
12: เอาน
10: ะ
12: มื้อนี้สิฟังเพลงหยังล่ะครับ
13: เอาคิดฮอดทุกคนจ้ะ
12: ได้เลยได้เลยนะเดี๋ยวถ้าฟังเด้
10: ออาจารย์ขอบคุณหลายๆนะคะ
12: เอามาเฉลย
10: โอ้วันนี้ทําไมไม่มีคนถูกเลยอ่ะเนี่ยบูดซ่านะขาดแค่ไม้เอกตัวเดียวก็ถูกแล้วนะเออไม่ถูกไม่มีใครถูกเลยวันนี
12: ้อริยานี่คอน
10: ค้อนแบบนี้ไม่ได้ค่ะต้องเป็นค้อนคอควายนะคะแล้วก็คิตตี้บอกว่าพรุ่งนี้โชคดีซื้อเป๋าตังค์ไว้แล้วล่ะ10ใบตอนนี้อยู่พระราม9นะคะฟังเรื่อยๆอ่ะไปเฉลยนะคะเนาะคอควายไม่โทออ่างนอหนูตอเต่าออ่างกอไก่สอเสือสระอิไม่เอกวอแหวนนะโอ้ยบูซาเหลืออยู่นิดเดียวนะ
12: อ้าวล่าด้วยเพลงนี้แล้วนะครับ
10: คิดฮอตทุกคนเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับดีเจบุ๊คพบศิลป์พรุ่งนี้ขอให้ทุกคนหมานๆสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

งานจากเลี้ยงวิริพลนี่ครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ติดชาร์ตกับเราด้วยนะฮะร่วมงานกับน้องวันใหม่ครับรู้ฟังกับเพลงชื่อว่าสิลืมเขาแล้วล่ะนะครับก่อนหน้านี้เพลงจากจาสิงชัยนะครับกฎของคนถ่านะครับแล้วก็ไอดินอภินันท์ไอ้บ่หูสวงนะครับรวมถึงเพลงจากการตองทุ่งเงินนะครับกับเพลงแก้บ่นนะครับ5:18 นที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยดีเจบุ๊คครับเสิร์ฟเพลงนี้กันต่อนะฮะยาวๆจนถึงเที่ยงจนถึงตีสองกันเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนส่งมาบอกกันได้เช่นเคยนะครับ2ช่องทางนะฮะหมายเลข SMS 4689990หลังไมค์02280 7127ครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับนะฮะดื่มดีมีประโยชน์ครับผู้ฟังคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับช่วยในการย่อยอาหารนะครับแล้วก็ลดกรดไหลย้อนได้ดีมากๆนะครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยสดชื่นแน่นอนครับดื่มแล้วได้ประโยชน์ครับดูแลระบบขับสายระบบขับถ่ายแล้วก็ทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีนะครับหาซื้อชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นได้ที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
6: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
0: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
6: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
0: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
6: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
7: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
8: สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากบีวิราวันนะฮะพระธาตุลาหนองของฮักนะครับผมจากนี้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: นะฮะช่วงนี้เห็นข่าวมิจฉาชีพนะฮะอีกแล้วคุณผู้ฟังต้องบอกว่าน่าตกใจเนาะนะเพราะว่าคนที่ถูกหลอกนี่เป็นนะครับเรียกว่านักศึกษาแพทย์เลยนะครับปริญญาเอกด้วยนะนะฮะเรียนด็อกเตอร์กันเลยนะครับนักศึกษาแพทย์โอ้โห IQ ต้องสูงอยู่แล้วแต่ว่าอ้าวโดนมิจฉาชีพหลอกตั้ง11ล้านได้ยังไงนะคุณผู้ฟังหลายคนคงงงแล้วก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะคนฉลาดขนาดนี้นะครับผม IQ สูงขนาดนี้ยังโดนหลอกได้นะคุณผู้ฟังเนาะคือต้องบอกว่ามิจฉาชีพนี่เขาก็มีกลยุทธ์นะฮะวิธีต่างๆนะฮะในการหลอกที่เรียกว่าแนบเนียนแล้วก็ใช้นะฮะจิตวิทยาใช้จิตวิทยาสูงนะคุณผู้ฟังนะครับใช้จิตวิทยานะครับในการเกลี้ยกล่อมทำให้เราเนี่ยนะครับตายใจทำให้เรากลัวนะครับผมใช้จิตวิทยาใช้สงครามทางจิตนะครับผมนะฮะทำให้เหยื่อนะฮะรู้สึกว่าต้องทำอะไรด่วนๆต้องรีบทำอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเนาะมันเป็นอะไรที่เรียกว่าถ้าไม่เคยเจอกับตัวคงไม่รู้นะครับนะเพราะว่ามีหลายคนออกมาวิเคราะห์เหมือนกันเกี่ยวเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องนี้นะฮะไม่ได้เกิดกับตัวเราเองเราคงไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะฮะขนาดไม่ได้คนที่ฉลาดขนาดนี้ยังพลาดได้เพราะฉะนั้นถ้าเราวันหนึ่งอาจจะพลาดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเอาไว้นะคุณผู้ฟังเนาะนะครับนะฮะอะไรที่มันแบบว่าดูแปลกๆเบอร์แปลกโทรมานะฮะถามนู่นนี่นั่นนะครับผมนะฮะตะล่อมให้เราเข้ากลุ่มไลน์หรือว่านะฮะถามนู่นนี่นั่นหรือว่าบอกว่าเราติดนั่นติดนี่มีนั่นมีนี่มีคดีนะครับบอกให้เราต้องคุยคนเดียวห้ามไม่ใครมาพูดคุยด้วยห้ามไม่ใครรู้เรื่องนี้นะครับผมนะครับให้เราโอนเงินนะฮะโอนเงินไปแล้วปั๊บนะครับแล้วก็ต้องโอนยอดที่2ไม่งั้นเดี๋ยวยอดแรกมันจะติดปัญหานะครับจะตรวจสอบไม่ได้ต้องโอนยอด2มาเนี่ยเอายอด2มันมีปัญหาต้องโอนยอด3มาจะได้ตรวจสอบให้บริสุทธิ์จะได้แบบว่านะฮะผ่านกระบวนการแล้วก็โอนเงินคืนให้คุณผู้ฟังเนาะคือมันมีกลเม็ดหลายอย่างที่บางทีเราก็อาจจะแบบผิดพลาดกันได้นะครับนั่นแหละฮะเขาก็เลยเรียกว่ามิจฉาชีพนะครับเขาทำงานกันแบบจนมีความชำนาญนะฮะมีการฝึกซ้อมอย่างดีในการใช้คำใช้ภาษาใช้วิธีการหลอกลวงนะครับคุณผู้ฟัง

0: ยาดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊เซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊เซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโป๊เซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
3: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
3: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
3: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
3: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720น
3: ึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
4: อีกไม่กี่นาทีฮะก็จะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วครับคุณผู้ฟังเดือนกันยายนครับแล้วก็แน่นอนครับวันที่11กันยายนนะฮะเรามีกิจกรรมแท็กซี่สโมสรจ่อคิวรออยู่นะครับในครั้งต่อไปครับอย่าลืมมาลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับสำหรับใครที่รู้ตัวว่าเป็นสมาชิกแท็กซี่นะครับนะฮะลงทะเบียนแล้วได้อะไรครับได้สิทธิ์ในการลุ้นโชคต่างๆของรางวัลเพียบเลยมูลค่านับหมื่นบาทนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ในการลุ้นโชคใหญ่ครับเป็นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทกันเลยนะครับใครอยากได้นะครับอย่าลืมมาลงทะเบียนกันจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นโชคนะครับผมแล้วก็ชมฟรีคอนเสิร์ตนะครับจากพี่แมนมณีวันด้วยรับประกันความมัน 100% นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับกับไอชินอะไรแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับผมล่าสุดไอชินเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นครับเป็นแบตเตอรี่นะฮะที่เรียกว่าพรีเมียมมากๆครับคุณผู้ฟังครับรองรับทั้งรถสันดาปและรถไฮบริดนะครับ3รุ่นเลยนะคุณผู้ฟังหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand ครับผม
5: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: ช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะมีเพลงฮิตมาเสิร์ฟกันเพียบเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนช่วยบุ๊กเลือกได้เลยนะครับสำหรับช่องทาง SMS 4689990และหลังไมค์022807127ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

เข้าสู่วันใหม่ครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยนะครับสวัสดีเดือนกันยายนครับ1กันยายนนะคุณผู้ฟังวันนี้วันอังคารนะคุณผู้ฟังที่1กันยายนครับผมนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นวันดีสำหรับหลายคนนะครับเพราะว่าวันนี้หวยออกนะครับผมสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับใครซื้อไว้แล้วเตรียมเฮกันได้เลยนะครับผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับสำหรับคนที่ได้รับรางวัลนะครับ

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
7: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
6: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
7: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
8: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: าวโคราชขาดรักนะครับเงินจากใบเฟิร์นสุทธิยาครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะจะได้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสียครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้โค้งสุดท้ายของจริงนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่านี่เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะครับแล้วก็หมดเขตนะฮะวันที่30กันยายนสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับใครยังไม่ส่งนะครับรีบด่วนนะครับคุณผู้ฟังตัดชิ้นส่วนกล่องยาจุกยุงตราหารฟ้าสูตรใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับนะฮะส่งมาเลยนะฮะที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224นะครับผมทองคำแท่งหนัก1บาทครับเป็นรางวัลที่1แล้วก็รางวัลย่อยครับเป็นสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์นะครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับคุณผู้ฟังส่งมากมีสิทธิ์มากยาจุกยุงตราหารฟ้าหารดินกินหญ้าหารฟ้ากินยุง

0: เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับชาวไทยหลายคนนะฮะไปให้การต้อนรับนะครับฮีโร่หญิงสาวชาวไทยนะฮะกับนะฮะทีมนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับผมที่นะฮะบินกลับมาถึงไทยเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่เองครับคุณผู้ฟังครับนะฮะบรรยากาศสนามบินเต็มไปด้วยความคึกคักนะฮะความอบอุ่นนะครับจากแฟนๆชาวไทยที่เรียกว่าโหนะครับไปร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนะฮะสาวๆนะครับฮีโร่นะฮะที่ลงเครื่องบินมาถึงบ้านเกิดของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับผมต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่แบบพวกเราทุกคนภาคภูมิใจมากๆจริงๆแล้วเป็นข่าวดีนะฮะในโอ้รอบน่าจะรอบหลายปีหลายเดือนหลายวันเลยก็ได้นะครับคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวแบบนี้นะครับผมมือดังๆอีกครั้งนึงดีกว่านะครับนะฮะทุกคนก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะฮะที่แสนอบอุ่นเนาะนะครับกับการที่นะครับคว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งแรกนะฮะของประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับวอลเลย์บอลหญิงครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหรือว่าสักพักแล้วแหละคุณผู้ฟังนะครับเท่าที่สังเกตดูคือผู้หญิงไทยเนาะนะฮะไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกกันในหลากหลายวงการเหลือเกินนะคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะน้องลิซ่าเอ่ยนะฮะนี่คือแบบหญิงไทยที่เก่งมากจริงอันนี้คือแบบทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นน้องเนเน่นี่ล่าสุดเลยนะครับน้องเนเน่รอยัลนะครับผมกับเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับผมก็เป็นแบบอีกหนึ่งศิลปินอายุน้อยๆนะครับที่ไปฉายแววนะครับให้ทั่วโลกได้ชื่นชมกันนะครับผมแล้วก็นะถ้ากีฬาก็จะเป็นนี่แหละครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับคือแบบคือหญิงไทยนี่คือถ้าทำอะไรให้มันสุดนี่คือแบบสุดจริงระดับโลกจริงนะคุณผู้ฟังนะครับคือแบบสุดยอดเลยนะครับแต่พยายามนึกหาผู้ชายนะครับที่แบบทำอะไรที่มันระดับโลกแบบนี้นะครับระดับโลกนะครับก็นึกไม่ค่อยออกนะครับผมถ้ากีฬาก็อาจจะมีนะโอลิมปิกมวยก็มีหลายคนเหมือนกันนะพี่สมรักเอ่ยนะครับนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าถ้าแบบโดดเด่นยังหาไม่ค่อยเจอนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงซะมากกว่าเนาะนะครับผมคือแบบหญิงไทยนี่เขามีพลังอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในตัวเยอะนะคุณผู้ฟังนะครับคือแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเป็นพลังหญิงอะไรบางอย่างที่ซ่อนเลนเอาไว้นะซึ่งชายไทยอาจจะไม่ค่อยมีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะให้กำลังใจกันต่อไปครับนะฮะสำหรับโอลิมปิกเนี่ยคุณผู้ฟังเนาะที่จะจัดขึ้นในอีกประมาณ2ปีข้างหน้าป่ะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับผม
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
2: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
3: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: ถ้าคิดจะเติมพลังนะครับแนะนำเครื่องดื่ม OT ครับคุณผู้ฟังครับผมขวดใหญ่นะฮะรับรองว่าแรงดีไม่มีตกของดีไม่จำเป็นต้องแพงทุกวันนี้ฮะการดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆครับคุณผู้ฟังครับกับนะฮะเครื่องดื่มโสม OT นะครับคุณผู้ฟังหรือจะเป็นโสมเกาหลีตังกุยจับก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผมที่ดื่มแล้วเติมพลังได้อย่างเต็มที่นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะฮะกับเครื่องดื่มนะฮะโสมเกาหลีตังกุยจับครับคุณผู้ฟังนะฮะเครื่องดื่มชูกำลังOT ครับแหมคุณผู้ฟังใครดื่มแล้วครับสะสมฝาให้ครบ3ฝานะครับพร้อมเงิน2บาทนะครับแลกรับเครื่องดื่มนะฮะโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีเลยนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการใกล้บ้านคุณนะครับคุ้มจริงๆฮะยิ่งดื่มนะฮะยิ่งได้ยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับคุณผู้ฟังครับฝากไว้ด้วยฮะกับผลิตภัณฑ์คุณภาพแบบนี้ฮะ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

0: มีใครชอบบรรยากาศเวลาฝนตกกันบ้างไหมครับชอบฟังเสียงฝนนั่งดูฝนตกนะครับมันทำให้เราได้คิดนะฮะถึงเรื่องราวต่างๆนะฮะบางคนแบบนะฮะคิดงานออกบางคนแต่งเพลงได้ดีบางคนมีอารมณ์สุนทรีบางคน อาจจะนะฮะคิดถึงเรื่องราวนะฮะต่างๆที่ผ่านมาเนาะนะครับคือมันเป็นโมเมนต์ที่ดีนะคุณผู้ฟังสำหรับบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่ไหมครับผมนะฮะช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังที่บอกครับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงนครนายกโคราชนะฮะภาคเหนือนะครับภาคใต้อ่ะก็หลายๆพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังเฝ้าระวังนะครับในช่วงนี้เห็นบอกว่าโอ้โหน้ำแข็งที่ขั้วโลกต่างๆนี่ครับคุณผู้ฟังละลายหนักมากนะช่วงนี้เนี่ยนะครับผมน่าเป็นห่วงน่าเป็นกังวลมากๆเหลือเกินนะครับตั้งแต่เกิดเหตุที่เนปาลมานี่นะฮะรู้สึกว่านะครับผมนะฮะโลกของเรานี่อยู่ยากขึ้นมากจริงๆนะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: มาดู10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยกันหน่อยดีกว่านะครับสัปดาห์นี้นะฮะมีอีกหนึ่งซิงเกิลที่ติดชาร์ตครับผู้ฟังนะครับเป็นงานจากศิลปินหนุ่มหล่อนะครับนะฮะหล่อแต่ไม่โสดนะครับเนี่ยเป็นมีภรรยาแล้วนะครับสำหรับคุณสันวงศ์สะทอนนะครับ

0: เล่าข่าว90
1: จวดเกินต้านแน่นอนสุดยอดฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้นอกจาก2วงหมอลำสุดฮอตระเบียบวาทศิลป์ปะทะหมอลำศิลปินภูไทยแล้วลูกทุ่งตัวท็อปคอนเฟิร์มโชว์อีกรัวๆทั้งแมนมณีวันเพชรธาวุฒปลายกนกพรโบซุปเปอร์วาเลนไทน์4ตุลาคมนี้ณสเตเดียมวันบรรทัดทองม่วนคันสุดนะคะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวม
4: แรงฟันก็เจ็บ
3: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
6: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
7: ฟิตฟิตฟิตฟิต
8: ยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
5: ้
8: ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
9: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
10: ครีมโทนับมีตัวยาทอนับเผ็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนับ
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
11: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: แพ้เสียงในหัวนะฮะงานจากไอซ์นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากให้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: นะฮะเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะครับรู้ฟังวันนี้วันที่1กันยายนนะครับผมมีเกล็ดความรู้เกี่ยวเรื่องของเดือนกันยายนมาฝากกันเล็กน้อยนะครับผมนะฮะเข้าสู่เดือนกันยายนก็รู้ฟังเนาะนะฮะก็เหลือเวลาแค่4เดือนเท่านั้นก็จะสิ้นปีกันแล้วนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคุณผู้ฟังคือหลายคนจะมีความเชื่อว่าการเริ่มต้นเดือนใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะวันที่1ของแต่ละเดือนเหมือนเป็นการรีเซ็ตนะครับให้กับชีวิตเราครับนะฮะอาจจะทำผิดพลาดมาในช่วงที่ผ่านมาอ่ะเดือนใหม่ละเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมเดือนกันยายนเป็นเดือน9ใช่ไหมฮะหรือว่า September ภาษาอังกฤษให้คุณผู้ฟังนะฮะจริงๆมันมาจากภาษาลาตินกับคำว่า septem นะครับซึ่งแปลว่า7นะครับคุณผู้ฟังนะฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยในปฏิทินโรมันเดือนกันยายนจะเป็นเดือน7เนาะนะครับผมแล้วก็1กันยายนปี1932เอ๊ะขอไปฮะ1กันยายนปี1939เนี่ยนะครับเป็นวันที่เยอรมันนะฮะบุกโปแลนด์ครับคุณผู้ฟังถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่นำมาสู่นะครับสงครามโลกครั้งที่2ที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็1กันยายนนะฮะปี1969นะครับเกิดนะฮะรัฐประหารในลิเบียนะครับนะฮะนำโดยมูอัมมากัดดาฟีนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็นะฮะ1กันยายนปี1983ครับนะฮะเครื่องบินโคเรียแอร์ไลน์นะฮะเที่ยวบิน007นะครับถูกยิงตกในช่วงสงครามเย็นนะฮะกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับของเกาหลีเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็1กันยายนปี1985นะครับมีการค้นพบซากเรือไททานิคที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครั้งแรกหลังจากสูญหายมานานกว่า70ปีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็นะครับในด้านของคนที่รักอวกาศครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเดือนกันยายนเป็นช่วงเวลาที่หลายพื้นที่เนี่ยนะครับนะฮะมีช่วงเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันนะครับผมโดยเฉพาะแถบบริเวณซีกโลกเหนือนะครับรู้ฟังเนาะแล้วก็เดือนกันยายนนะครับเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าทางซีกโลกเหนือนะครับเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะครับส่วนซีกโลกใต้นะครับกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองครับคุณผู้ฟังและที่แน่คือนะฮะเข้าสู่เดือนกันยายนก็เหลืออีกประมาณสัก121วันก็จะหมดปี2026นั่นเองแล้วครับผม
1: 90ลูกทุ่งรักไทย

0: ซัสโก้ฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
1: ชวนคุณผู้ฟังครับมาเติมน้ำมันที่ปั๊มซัสโก้นะครับยิ่งเติมยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มแน่นอนนะครับสะสมคะแนนง่ายๆครับคุณผู้ฟังครับเพียงแค่สมัครสมาชิกก่อนนะฮะสมัครปุ๊บสะสมคะแนนได้ปั๊บนะครับเข้าไปในไลน์ค้นหาแอดซัสโก้สมัครสมาชิกเองได้เลยนะครับนะฮะสะสมคะแนนแค่แจ้งเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเติม1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์นะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เมื่อเติมครบ 1,000 บาทนะฮะรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่ขนาด 1.5 ลิตร1ขวดนะครับและพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิต KTC นะครับเมื่อเติมครบ 1,200 บาทนะครับชำระด้วยบัตรเครดิต KTC นะครับก็รับเพิ่มอีก1ขวดไปเลยครับคุณผู้ฟังและก็ใครที่มีคะแนนสะสมเยอะๆนะครับสามารถนำคะแนน KTC Forever มาแลกส่วนลดน้ำมันได้นะครับใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทนะครับหรือ899คะแนนแลกส่วนลด100บาทครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม69ที่ปั๊มซัสโก้ทุกสาขาทั่วไทยเลยนะครับติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook ซัสโก้ปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้าหมันร้อยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
6: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟคคลีนซิ่งโฟมบ่มล้างหน้าน้ำมันหมากเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
5: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
10: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
1: นะฮะคุณผู้ฟังครับยืนหนึ่งเรื่องผมสวยครับนะฮะกับผลิตภัณฑ์คุณภาพแคบิลเคราตินนะครับผมใครที่นะฮะมีปัญหาเรื่องของเส้นผมนะฮะสุขภาพเส้นผมอยู่นะครับนะฮะแนะนำเลยนะครับกับเซตแคบิลเคราติน1ชุดมี5ชิ้น5ขั้นตอนครับนะฮะประกอบไปด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มลีฟออนแฮร์ซิกกี้แฮร์ออยล์ครับทั้งหมดนี้อุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะครับแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีนะครับเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมนะครับพร้อมกับปกผมจากมลภาวะนะครับให้ผมนุ่มลื่นดูแลดูสุขภาพดีครับผู้ฟังตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายเลยครับผู้ฟังนะฮะอย่าลืมดูแลด้วยเซตแคบิลเคราตินกันนะครับปกติแล้วครับ1ชุดเนี่ยนะฮะราคาเต็มอยู่ที่695บาทนะครับแต่ว่าเราจำหน่ายราคาพิเศษเพียงแค่550บาทครับแถมฟรีซื้อยืดสวยๆ1ตัวมูลค่า250บาทให้ด้วยนะครับเป็นเสื้อยืดสกินโลโก้90สวยมากแล้วก็เป็นรูปการ์ตูนดีเจทุกคนนะครับนั่งตึ้งเมืองกันอยู่ครับนั่งตึ้งเมืองกันอยู่นะครับน่ารักน่าชังเชียวครับคุณผู้ฟังนะฮะสั่งได้เลยนะฮะกับเซตเนี่ยแคบิลเคราตินได้ที่หมายเลข0923524446นะครับ

ศิลปินคิวงานแน่นมากนะครับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแผงนะครับผมเวลาเบิดเวลาแล้วครับแต่ความบันเทิงยังไม่เบิดเท่านี้นะครับยังมีพี่โจ้ลพลมารอเสิร์ฟเพลงฮิตกันต่อจากดีเจบุ๊กนะครับถึงเวลาบ๊ายบายแล้วครับส่งไม้ต่อให้พี่โจ้ครับสวัสดีครับผม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

มือที่3นะครับงานจากกำพรแหวนเพชรครับส่วนก่อนหน้านี้นะครับเช้านี้เริ่มต้นที่น้อยใจครับเดวิดอินทีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยไม่รู้วันรู้เวรรัชนกศรีโลพันธ์และยังมีรักแท้แค่พี่ชายสายันนิรันดร์อีกเพลงนึงด้วยนะครับนะฮะ4เพลงครับโอ้จะ5แล้วนะมีแถมอ่ะ4เพลงนะครับเริ่มต้นแล้วก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงดังเพราะฮิต 100% รายงานตัวนะครับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาครับเช้านี้มาพร้อมฝนเลยนะฮะฝนไปปล่อยฮะในหลายพื้นที่แล้วก็ส่งผลให้โอ้อากาศเช้านี้ดีมากครับใครรู้สึกบ้างครับว่าแบบทำไมรู้สึกวันนี้มันเย็นๆนะรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยร้อนเหมือนทุกวันที่ผ่านมาอ้าวเดี๋ยวเราจะได้ไปเช็คอุณหภูมิกันด้วยนะครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกตี 2:16 นาทีนะเช้าวันอังคารนะครับวันนี้เจอกันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569เดือนที่9ของปีแล้วนะครับเข้าสู่เดือนใหม่ครับเรียกว่าบายบายบกไม้บกมือกับเดือนที่8เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มต้นเดือนที่9 1กันยายนวันนี้นะครับเป็นวันเริ่มต้นเดือนที่9นะเดือนที่9ของปีนะครับค่อนๆมาทางปลายปีฮะ9 10 11 12ฮะถ้ารวมเดือนนี้ก็4เดือนสุดท้ายของปีจะสิ้นปีอีกแล้วนะครับวันเวลาไปค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะฮะใครที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บ้างนะครับได้เวลารายงานตัวได้เลยครับหลังไมค์02-280-7127ครับสะดวกหลังไมค์นะครับทักทายกันได้หรือจะส่งข้อความนะ SMS นะครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689990ส่วนคุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลา inbox หรือ DM รายงานตัวรอได้เลยนะครับเพราะ2เพลงข้างหน้านะครับเรากลับมาเช็คชื่อกันอาจจะได้รู้ว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่นอนใครที่ตื่นเช้าท่านไหนที่ทำงานอยู่แล้วก็มี90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนนะครับเรียกว่าฟังรายการเราไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับก็เอารายงานตัวกันได้เลยนะครับทั้ง3ช่องทางครับสะดวกช่องทางไหนนะครับทักทายแล้วก็รายงานตัวเข้ามาได้เลยก่อนฟังเพลงกันต่อคุณผู้ฟังครับไปติดตามเหตุการณ์ในอดีตกันก่อนนะครับวันนี้ในอดีตครับพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2533ครับ1กันยายนพุทธศักราช2533สืบนาคเสถียรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งยิงตัวตายสืบนาคเสถียรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งยิงตัวตายในบ้านพักที่เขตนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องให้คนในสังคมหันมาสนใจปัญหาการทำลายป่าและสัตว์ป่าในจดหมายฉบับสุดท้ายของเขานะครับเขียนไว้ว่าผมมีเจตนาที่จะฆ่าตัวเองโดยไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องในกรณีนี้ทั้งสิ้นการจากไปของสืบนาคเสถียรได้ส่งผลสะเทือนอย่างล้ำลึกต่อผู้คนที่รักธรรมชาติและก็แสวงหาความเป็นธรรมในสังคมเพราะตอนที่สืบจะมีชีวิตอยู่นะครับเขาเป็นบุคคลสำคัญของขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทยเป็นผู้ที่เคยต่อสู้เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือว่าสัตว์ป่าโดยไม่คำนึงถึงภัยอันตรายใดๆการเสียชีวิตของเขานะครับได้ส่งผลให้กระบวนการสิ่งแวดล้อมในเมืองไทยตื่นตัวขึ้นเป็นอย่างมากหลังจากนั้นกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันกับสืบได้ก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคเสถียรเพื่อที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ธรรมชาตินั่นเองนะครับเช็คอุณหภูมิกันหน่อยนะครับเช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่26องศาเซลเซียสที่เขตพญาไทถือว่าต่ำสุดในช่วงนี้เลยนะครับปกติ27นั่นคือว่าอากาศดี27-28นะครับแต่เช้านี้อยู่ที่26องศาเซลเซียสที่เขตพญาไทครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังครับกรดไหลย้อนเนี่ยนะเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเลยนะครับเนื่องจากว่าการใช้ชีวิตที่เร่งรีบหลายคนความเครียดสูงนะครับและที่สำคัญนะกินอาหารไม่ตรงเวลาหลายคนชอบกินมื้อดึกฮะกินเผ็ดแล้วก็กินอาหารรสจัดซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นพฤติกรรมของสาเหตุที่ทำให้หลายคนเนี่ยนะครับมีอาการกรดไหลย้อนครับถ้าอยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนนะครับควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและจำเป็นนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดแล้วควรจะเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เพื่อที่จะช่วยดูแลกระเพาะอาหารและก็ลำไส้ซึ่งการมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากครับจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดียิ่งขึ้นช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายครับใครที่มีอาการท้องผูกบ่อยๆนะครับมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายก็แนะนำเลยนะครับและยังมีวิจัยนะครับว่าสามารถช่วยให้อาการกรดไหลย้อนได้ดีขึ้นครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์หาซื้อได้นะครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับอย่าลืมนะคิดถึงโปรไบโอติกส์ให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ได้เวลาเช็คชื่อกันครับชั่วโมงแรกนะครับมาดูว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็รายงานตัวมาแล้วนะครับหลังไมค์022807127ครับคุณชูชาติตลิ่งชันมาก่อนใครเลยครับเช้านี้ให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานนะครับส่งกำลังใจแรกเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณกำลังใจเช้านี้จากคุณชูชาติตลิ่งชันด้วยนะครับตามมาด้วยคุณยายสง่ายมราชครับให้กำลังใจดีเจโจ้และก็ทีมงานเข้ามานะครับกำลังใจทุกเช้าจากคุณยายสง่าขอบคุณมากนะครับคุณยายสง่าน่ารักมากเลยครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับนะมนแคนมารอคุณยายสง่าแล้วครับรอติดตามได้นะครับชั่วโมงที่3 Facebook Live มีมนแคนแก่นคูนให้ฟังแน่นอนนะครับป้าพาจากบางระมาดครับป้าพาฟังอยู่เช่นกันนะครับเช้านี้อยากฟังอย่าร้องไห้เด้อเอกพลมนตรการนะครับเอกพลน่าจะมาแน่ฮะส่วนจะมากับเพลงไหนนะครับลุ้นกันอีกทีนะไปดู

0: อยู่เช่นกันนะครับคุณสมพงษ์กมลจากน้ำยืนอุบลราชธานีฮะรายงานตัวมาแล้วครับพี่นิตยาบางกรวยนะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมานะครับอินบ็อกซ์มาแล้วก็น่าจะหลับเพราะว่าปกติจะมีมาหลังไมค์ด้วยนะครับนี่แสดงว่าน่าจะอากาศดีฮะกลางวันทำงานกลางคืนก็พักผ่อนนะครับธรรมดาฮะเป็นเรื่องธรรมดาเลยฮะคุณธนภูมิครับรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับคุณลุงกุ๊กปากจันก็ฟังอยู่นะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาแล้วรปภ.หนูเตียงเสรีนะครับมาเป็นกำลังใจทุกเช้าไม่พลาดอยู่แล้วครับตามมาด้วยคุณชัยธนันตรีทองนะครับเช้านี้ก็รายงานตัวเรียบร้อยคุณประจิตพลจินดานะครับฟังอยู่เช่นกันฮะแล้วก็รายงานตัวมาแล้วนะครับคุณพี่สุภพรศิริประชัยนะครับตื่นเช้าทำงานนะครับในขณะที่ทำงานก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยคุณพี่ทิตินาถภูมิรินนะครับรายงานตัวมาแล้วเช่นกันครับคุณพี่มาลัยศรีรักษานะครับก็ส่งกำลังใจมาเรียบร้อยเช้านี้ขอบคุณด้วยนะครับล่าสุดคุณนกปทุมก็อินบ็อกซ์รายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันใครไม่ทันชั่วโมงนี้เจอกันชั่วโมงที่2ชั่วโมงหน้านะครับ
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
3: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
4: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
3: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
4: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
5: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
3: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับงานจากโบตันชนิการนะครับเพลงสนุกครับนี่คือมักม่วนนะชื่อเพลงนะครับใครฟังเพลงสนุกแบบนี้ใครมักม่วนนะฮะต้องถูกใจต้องชอบเพลงนี้แน่เลยนะครับฟังแล้วชอบขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลายสิบปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: เช็คสภาพกันก่อนเลยนะครับอากาศดีๆแบบนี้มาดูซิว่าลักษณะอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักในตกหนักมากในบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากคือพื้นที่เดิมๆจุดเดิมๆที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังอยู่บ่อยๆนะครับให้เราสมมติฐานไปเลยว่าถ้าไปแล้วเจอแบบนี้นะครับอะไรจะตามมาบ้างนะครับอุปสรรคต่างๆหรือปัญหาที่จะตามหลังเรามาก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับก็จำไว้ว่าที่ไหนที่เราเคยไปเจอนะครับหลีกเลี่ยงเลยฮะไม่ต้องไปอีกฮะไปอีกเจออีกก็น่าจะไม่ดีแน่ๆนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยนะครับอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3ถึง4กันยายน69นี้นะครับขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเป็นลายภาคกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับภาคเหนือนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์นะครับโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 26 องศาเซลเซียสครับสูงสุดอยู่ที่ 28 ถึง 33 องศาเซลเซียสนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยครับบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็จังหวัดศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุดนะครับอยู่ที่ 27-32 องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสครับสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดสระแก้วอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสครับสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36 องศาเซลเซียสครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและก็จังหวัดสตูลนะอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ8

อนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเรามา2สัปดาห์ติดครับสัปดาห์ที่แล้วเข้าชาร์ตเป็นสัปดาห์แรกอยู่ในอันดับที่9ของชาร์ตนะครับสัปดาห์ล่าสุดขยับขึ้นมา1อันดับมาอยู่ในอันดับที่8แล้วนะครับนี่คืออันดับที่8อ่านเกมส์ไม่ขาดเพชรคทาวุฒิจากค่ายกรามิโกครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ขยับจังหวะกันหน่อยนะครับชั่วโมงที่2นะครับเราเริ่มกันด้วยงานจากจิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับเสาห้างโปรดทราบแล้วก็ตามมาด้วยตามหาสมชายแมงปอชนทิชาครับหมากัดนะฮะพี่เอกเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็ล่าสุดนะครับหนูไม่ยอมฮะฝนธนสุนทรเพลงสนุกนะครับแบบปลุกกันหน่อยตี 3:15 นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตาม90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่ตอนนี้นะครับฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างใครฟังสดทางวิทยุในระบบสตีดิโอที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์ใครฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์หรือฟังออนไลน์ผ่าน 90rakthai.com นะครับรายงานตัวกันได้เลยฮะหลังไมค์02-280-7127นะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689990ท่านที่เป็นเพื่อนในFacebook วรพลทักษิณพิลาก็สามารถนะอินบ็อกซ์หรือ DM รายงานตัวได้เลยนะครับนะทักทายกันได้ใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ก็อย่าลืมนะครับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับโหลดฟรีครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android พิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็โหลดไว้แอปเดียวฮะฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ฟังอีสาน FM ได้ด้วยนะครับย้ำว่าโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในขณะที่จัดรายการอยู่นะครับช่วงที่ต้นชั่วโมงเปิดเพลงสนุกให้ได้ฟังกันไปเนี่ยนะครับก็มีไลฟ์สดนะฮะจากผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งนะครับกำลังคือเรียกว่าไลฟ์สดๆกับบรรยากาศตอนนี้นะครับเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดมักกะสันแยกมิตรสัมพันธ์จะเลี้ยวเข้าซอยนานานะฮะนี่จากข้อมูลนะครับผู้สื่อข่าวนะครับดูตั้งแต่แบบเปลวเพลิงแบบลุกแบบโชดช่วงเลยนะครับเจ้าที่ทำงานไม่กี่นาทีผ่านไปตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับเท่าที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยนะครับมีหัวฉีดน้ำอยู่ประมาณ7หัวฉีดนะฮะส่วนรถดับเพลิงเนี่ยนะฮะกี่คันเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเป็นการถ่ายเท่าสดจากฝั่งหนึ่งของคลองฮะตรงนั้นน่าจะมีคลองเป็นริมคลองด้วยนะฮะแต่เท่าที่เห็นบ้านหลังนั้นที่ไฟกำลังลุกไหม้อยู่นะครับน่าจะเสียหายทั้งหลังแต่ใกล้เคียงเนี่ยนะฮะน่าจะเสียหายไปบางส่วนแต่ตอนนี้เจ้าที่ยังฉีดน้ำอยู่นะครับแต่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วจากเปลวไฟตัวนี้ไม่มีแต่หรือเพียงกลุ่มควันแล้วนะครับต้องโอ้ยอมรับฮะเจ้าที่ทำงานได้แบบรวดเร็วแล้วก็ทำงานกันแบบทุ่มเทมากๆครับสุดๆเลยฮะเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วนะครับโดยฝั่งที่เกิดเหตุโดยรอบเนี่ยนะฮะก็จะกันผู้คนนะผู้คนก็ไม่ได้เข้าไปนะฮะกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของคลองนะครับนะก็จะค่อนข้างเยอะเลยฮะทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินานาแถวนั้นเนี่ยนะฮะชาวต่างชาติอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆนะโดยเฉพาะชาวอาหรับอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเท่าที่ดูฮะเห็นเดินผ่านไปผ่านมาที่หน้ากล้องนะครับตอนนี้ก็ยังติดตามกันอยู่นะครับเนี่ยดูตั้งแต่แบบเพลิงลุกไหม้จนแบบตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะครับและอีกหนึ่งบรรยากาศช่วงเย็นนะครับที่ผ่านมานะครับตอนนี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับนะถึงบ้านนะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยการนำของโค้ดออสนะฮะโค้ดออสกิติศักดิ์นะครับเรียกว่าชูถ้วยนะฮะเดินนำหน้าฮะและเรียกว่าเป็นถ้วยที่คือยืนยันว่าตีตั๋วไปโอลิมปิก2028แน่นอนนะครับหลังจากที่เอาชนะนักตบลูกยางสาวจีนนะฮะไปได้นะเรียกว่าโอ้โหใครได้เชียร์ได้เห็นก็คงจะแบบมันเป็นแมตช์ที่แบบประทับใจมากบอกเลยนะคือสุดยอดจริงๆฮะการเอาชนะจีนได้เนี่ยฮะไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคือจีนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยฮะฝีมือเขาแบบสุดๆมากแต่ว่าสุดกว่าคือนี่แหละฮะคือสาวไทยของเรานี่สุดกว่าเด็ดกว่านะตอนนี้กลับถึงบ้านไปที่เรียบร้อยฮะยินดีต้อนรับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสตาฟโค้ชนะฮะทีมงานแล้วก็นักกีฬาทุกคนทุกท่านนะครับเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็นำชัยชนะแล้วก็มอบความสุขนะครับเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวไทยได้แบบโผล่เรียกว่าคือมีรอยยิ้มทั้งประเทศเลยทีเดียวครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายเราด้วยนะครับเช้านี้แนะนำพิมพ์เสนน้ำนะครับสรรพคุณก็คือแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดอาการเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยและก็อีกมากมายหลายอาการเลยนะครับมีทั้งแบบลูกกลิ้งมีแบบสเปรย์และมีแบบกระปุกให้ได้เลือกใช้อย่าลืมนะครับซื้อติดบ้านไว้นะครับใครที่มีอาการต่างๆนะครับสมาชิกในครอบครัวนะฮะเราจะได้หยิบมาใช้มารักษากันได้ในทันท่วงทีนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เช็คชื่อรอบ2นะครับดูว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนที่รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาบ้างจากชั่วโมงที่แล้วครับหลังไมค์02-280-7127พี่นิตยาบางกรวยมาแล้วครับกำลังพูดถึงในชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงนี้รายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับเช้านี้อยากฟังพี่ไมค์พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับพี่นิตยารอติดตามได้เลยนะครับคุณวีระจากแหลมแจงครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเลยอยู่นะครับเช้านี้อยากฟังสาริกาไร้ลังครับพี่แอลยอดรักสลักใจนะครับ SMS 4689990คุณเอเป็ดซิ่งมาแล้วครับสวัสดีครับดีเจโจและชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันอังคารครับผมทำงานไปด้วยนะครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนไปด้วยครับเช้านี้ก็ SMS มาเป็นกำลังใจเรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณเอด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณเอด้วยเช่นกันครับสู้ๆนะครับมีเพลงลูกทุ่งเป็นเพื่อนนะครับฟังเพลงไปยาวๆทำงานไปด้วยนะครับทาง Inbox ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาครับคุณพี่เยาครับรายงานตัวมาแล้วนะครับพี่เยากำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: บัวลอยเข้าไปส่งกำลังใจนะครับด้วยการกดหัวใจสีแดงให้รัวๆพร้อมทั้งช่วยแชร์จุกๆทุกเช้านะครับทุกคนอย่าลืมนะชั่วโมงหน้าไปเจอกันนะครับนะ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับนะคุณบัวลอยด้วยฮะเจอกันแน่นอนชั่วโมงหน้านะครับคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งครับรายงานตัวมาแล้วนะครับคุณแม่รองฟ้าธนพรนะครับมาเป็นกำลังใจทุกเช้าเช่นกันนะครับ Facebook Live ก็เข้ามาเป็นกำลังใจด้วยครับคุณธนุดุลยกุลฮะฟังอยู่นะครับรายงานตัวมาแล้วครับล่าสุดฮะข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันนะครับเตรียมเปิดร้านเช้านี้แต่ที่ไม่พลาดเลยก็คือเปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับแล้วก็เปิดดังๆฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานจะได้ไม่เหนื่อยนั่นเองอ้าวสู้ๆนะครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวมแรงฟันก็เจ็บ
7: กลิ่นปาก
6: ทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
8: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
9: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
10: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
11: ์ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: จากเพลงดังในอดีตนะครับสู่เพลงฮิตสุดคิดถึงเช้านี้นะครับผลงานของพี่จ่าบุญช่วยจิวิสายหรือคุณรักชาติศิริชัยนะครับนักร้องเสียงดีจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่คือฉันนาที่รักครับเป็นเพลงดังสร้างชื่อให้กับคุณรักชาติศิริชัยเลยนะครับเชื่อว่าทุกคนจำเพลงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพลงที่อยู่ในความทรงจำแบบนี้ถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับชั่วโมงที่2ในช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: ทุกคนมีโอกาสนะครับมีสิทธิ์ได้ลุ้นโชคทองทั้งหมดเพียงส่งชิ้นส่วนกล่องฝากล่องยาจุกยุงตราหานฟ้าเข้ามาลุ้นโชคเท่านั้นเองนะครับซึ่งใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนต้องรีบเลยนะครับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ปีนี้แจกใหญ่เลยนะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลและก็รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลครับรวมมูลค่ารางวัลแล้วกว่า 179,500 บาทเลยทีเดียวนะครับร่วมสนุกง่ายๆนะครับเพียงทุกท่านนะครับที่ใช้ยาจุกยุงตราหันฟ้าที่บ้านเนี่ยนะครับกล่องเปล่ายาจุกยุงตราหันฟ้าแบบไหนก็ได้นะครับตัดฝากล่องออกมาครับแล้วก็พลิกด้านหลังพื้นที่ว่างๆนะครับเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วก็ส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ30กันยายน69ต้องรีบเลยก่อนจะหมดเขตนะครับส่งมากมีสิทธิ์มากฉะนั้นใครที่ยังไม่ส่งต้องรีบส่งด่วนๆเลยนะครับยาจุกยุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงเจอกันแน่นะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคม11โมงเป็นต้นไปนะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ป๊อปปี้ไมค์ทองคำนะครับพร้อมไปเจอ FC ทุกท่านแล้วทุกคนห้ามพลาดครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยกพวกมาขนาดเนี้ยต้องชนะแน่บุก
2: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะกันยุงทาหารฟ้าหนีแล
3: ้
2: ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหารฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
4: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาหานฟ้ากินยุง
5: เธอทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
3: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
4: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: วันก่อนเคยนำเสนอนะครับเรื่องราวของเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เนปาลแล้วก็ทิเบตนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็เร่งให้ความช่วยเหลือนะครับจริงๆตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็ยังต้องแบบให้ความช่วยเหลือและที่สำคัญนะครับยอดผู้เสียชีวิตก็โอ้โหนะพุ่งขึ้นแบบสูงมากๆครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลแล้วก็ทิเบตนะครับพุ่งทะลุ900รายนะครับตอนนี้ครับขณะที่ผู้สูญหายนะครับก็เพิ่มขึ้นจนเฉียดใกล้ 5,000 คนแล้วครับขณะที่ทีมกู้ภัยก็กำลังเร่งช่วยคนงานติดอยู่ในอุโมงค์ด้วยนะครับเมื่อวันนี้ครับวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะครับสำนักงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับระบุบอกว่าพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้ว903รายครับขณะที่จำนวนผู้สูญหายในเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4,247 รายและเช่นกันครับส่วนทางการจีนให้รายงานบอกว่าพบผู้เสียชีวิตในทิเบตแล้ว16รายและก็ผู้สูญหายอีกจำนวน546คนครับขณะที่อินเดียนะครับพบร่างผู้เสียชีวิต17รายลอยมาตามแม่น้ำที่เชื่อมต่อมาจากประเทศเนปาลครับสาเหตุของหายนะครั้งนี้นะครับเกิดจากทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ถล่มลงจากภูเขาก่อให้เกิดมวลน้ำแข็งดินโคลนแล้วก็เศษซากต่างๆนะครับทะลักเข้าใส่หมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในฝั่งเนปาลครับทำให้หมู่บ้านโรงไฟฟ้าถนนแล้วก็สะพานถูกทำลายเป็นจำนวนมากซึ่งค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูคาดว่าจะสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับเรียกว่าโอ้โหคือสูญหายเยอะมากๆนะฮะแล้วว่าสูญเสียเยอะมากๆครั้งนี้ครับทีมกู้ภัยจากเนปาลและจีนอินเดียแล้วก็จากเกาหลีใต้เนี่ยนะครับกำลังเร่งขุดเจาะอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำนะอัปเปอร์ตรีสุรี A3 ครับในเนปาลนะเพื่อที่จะช่วยเหลือแรงงานที่คาดว่าติดค้างอยู่ราว100คนจากแรงงานที่ยังสูญหายทั้งหมด933คนโดยเจ้าหน้าที่นะครับได้เจาะเข้าไปในพื้นที่ส่วนบนของอุโมงค์ได้แล้วแล้วก็กำลังนะอัดอากาศเข้าไปด้านในนะครับนะก็เป็นคืบหน้าการช่วยเหลือนะครับซึ่งทางนายบาเรนทราซานายรัฐมนตรีเนปาลนะครับได้บอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับใช้เชือกโรยตัวลงไปแล้วก็นะร้องเรียกหาผู้สูญหายแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาอย่างไรก็ตามนะครับปฏิบัติการค้นหายังคงดำเนินต่อไปครับส่วนปฏิบัติการกู้ภัยนะครับที่ทิเบตนะฮะสื่อท้องถิ่นรายงานบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการปฏิบัติการกว่า 2,000 นายแต่ความพยายามเข้าถึงจุดศูนย์กลางภัยพิบัตินะที่ด่านจิหลงดำเนินไปเพียง285เมตรในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่ามกลางความเสี่ยงทะเลสาบซึ่งก่อตัวขึ้นจากการถล่มของทานน้ำแข็งดังกล่าวนะครับซึ่งจะทำให้ถล่มซ้ำลงมาเนี่ยนะฮะขณะที่เนปาลนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาอื่นอย่างเช่นคือห้อง ห้องเก็บศพหนาแน่นเกินความจุจนรัฐบาลเนี่ยนะครับต้องตัดสินใจเก็บตัวอย่าง DNA เอาไว้ก่อนที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตนะฮะไปฝังในหลุมศพหมู่เพื่อให้ญาตินะครับมาติดต่อรับภายหลังพร้อมทั้งร้องขอตู้แช่ศพจากนานาชาติมากกว่า 1,000 ตู้ด้วยนะครับเรียกว่าท่ามกลางความโศกเศร้าก็ยังมีความหวังอยู่นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ในเนปาลเนี่ยนะฮะสามารถนำตัวเด็กหญิงวัย6ขวบขึ้นมาจากใต้โคลนได้สำเร็จ4วันหลังจากเกิดเหตุหายนะเมื่อวันศุกร์28สิงหาคมแล้วก็เด็กได้กลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยเลยด้วยโอ้เป็นเรื่องที่น่าแสดงน่ายินดีสุดๆเลยนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ครับ

อยากถูกคนรักให้รู้แล้วรู้รอดนะครับก๊อตจักรพันธ์นะครับเพลงนี้ได้เวลาชั่วโมงหน้านะครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับเราไปฟังงานจากตั๊กแตนชลดานี่คือเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101ดังเพราะฮิต 100% โดย DJ โจ้วรพล

อายังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหวนคืนทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้กันสิ่งไอ้กันจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

การตองทุ่งเงินนะครับนะรอสายคนใจดำนะเอ้าเมื่อไหร่จะโทรมาสักทีหนึ่งใจดำจังเลยอะไรแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นกันด้วยไอ้ฮักเขาตอนเจ้าบอกฮักครับมนแคนแก่นคูนแล้วก็ตามมาด้วยผู้หญิงหลายมือครับพี่นางสิริพรอภัยพงศ์พี่ไหมพี่ลมพรเช้านี้มาพร้อมกับรอสายใจสั่งมานะครับ4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครกำลังติดตามฟังทางวิทยุตอนนี้แล้วก็อยากคืออยากจะชมบรรยากาศสดๆนะเพราะตอนนี้เรามี Facebook Live ฮะถ่ายทอดสดไปด้วยนะครับอยากจะเข้ามาทักทายกับ FC สมาชิกที่กำลังรับชม Facebook Live อยู่นะครับมาทำความรู้จักกับเพื่อนๆในไลฟ์สดนะฮะสามารถเข้ามาชมได้ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับและเข้ามาถึงแล้วฝากด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานกันด้วยแล้วก็อย่าลืมฮะคอมเมนต์ทักทายรายงานตัวเข้ามาด้วยนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้มีใครที่กำลังติดตามรับชม Facebook Live อยู่บ้างนะครับรปภ.หนูเตียงเสรีครับมารายงานตัวก่อนใครพร้อมแชร์ให้กำลังใจเรียบร้อยนะครับตามมาด้วยแม่แอ๋วคนสวยครับแม่แอ๋ววัสเกตนะฮะรายงานตัวมาแล้วครับคุณบ่าวบ่าวตามมาติดๆเลยนะครับคุณยายสง่ามโนนึกครับรายงานตัวมาเรียบร้อยฮะคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับมาแล้วเช้านี้นะครับไม่พลาดครับเข้ามาเป็นกำลังใจตลอดทุกเช้าเลยนะครับนอกจากนี้ยังตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยนะครับน่ะพลาดได้ยังไงครับน่ะเจอกันอยู่แล้วทุกเช้าครับแม่ครูเล็กจากสงขลานะครับแม่ครูเล็กก็เข้ามาเป็นกำลังใจด้วยนะครับเช้านี้ฮะแล้วก็ที่สำคัญรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยพร้อมแชร์ให้ด้วยครับน่ะน่ารักที่สุดนะครับน่ะเข้ามาพร้อมแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังตามมาด้วยครับคุณละไมคนน่ารักครับมาแล้วเช้านี้นะฮะหลังจากหายไป1วันเช้านี้มารายงานตัวเรียบร้อยสำหรับคุณละไมนะครับกำลังติดตามรับชม Facebook Live แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์รายงานตัวเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับใครชมอยู่ถ้ายังไม่ได้ทักทายนะครับอย่าลืมรายงานตัวกันด่วนๆนะครับคุณบัวไลลือบุญเรืองนะครับมาแล้วครับคุณบัวไลทักทายเรียบร้อยพร้อมแชร์ให้จุกๆแล้วครับเช้านี้ครับนะคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินทร์นะครับมาแล้วครับนะหลังจากที่ส่งหัวใจสีแดงรัวๆหน้าไลฟ์เป็นกำลังใจให้ก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็คอมเมนต์รายงานตัวเข้ามาเรียบร้อยนะครับนะมาแล้วครับทักทายรายงานตัวเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวนะฮะต้องค่อยๆไล่ดูข้อความแล้วครับไม่งั้นไม่ทันนะครับไม่ใช่ไม่ทันนะไม่งั้นจะข้ามข้อความนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้ว่ามีใครทักทายรายงานตัวเข้ามาบ้างครับคุณแม่สมใจอุ่นอบจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้คุณแม่สมใจก็เข้ามาเป็นกำลังใจกับลูกชายด้วยนะครับแม่เข้ามาถึงแชร์ส่งกำลังใจเลยฮะโดยไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องพูดเยอะเลยฮะเข้ามาถึงให้กำลังใจก่อนเลยนะครับคุณแม่สมใจนะฮะทำเป็นตัวอย่างแล้วครับใครที่ชมอยู่แล้วก็ยังไม่ได้แชร์รีบเลยนะครับกดแชร์ด่วนๆนะคุณมริวันอินสุขครับเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจเรียบร้อยฮะตอนนี้ยังมีอีกหลายข้อความที่ทักทายเข้ามานะครับหลายท่านนะทยอยเข้ามาแล้วก็กำลังทักทายเป็นกำลังใจอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยทักทายกันต่อส่วนทางวิทยุครับฟังงานจากนกพรพนานี่คือคนข้างๆหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากทุกท่านด้วยนะครับ

ันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1

0: จ้าพ่อเพลงช้ำรักนะกลับมาทวงบัลลังก์แล้วนะครับแม่มณีวรรณนะครับโหซิงเกิลนี้มาดีมาแรงมากครับเรียกว่าFC นะฮะขอเข้ามาแบบรัวๆนะครับจนทีมงานเรานะครับเลือกนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแม่มณีวรรณหัวอกพ่อห้างเนี่ยนะครับเข้ามาสู่โปรเจกต์90 Music มาแรงนะครับเป็นซิงเกิลที่2ฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความแรงนั่นเองนะครับกลายเป็นซิงเกิลใหม่นะครับที่เข้าสู่โปรเจกต์90 Music มาแรงครับหัวอกพ่อห้างจากแมมมณีวรรณและที่สำคัญเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่เจ้าตัวฮะคุณแมมมณีวรรณเนี่ยนะครับลงทุนแต่งหญิงเล่น MV เพลงนี้เองด้วยครับส่วนเนื้อหานะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับทุกคนต้องเข้าไปชม MV เพลงนี้จะรู้นะครับว่าเรื่องราวเป็นมายังไงทำไมแมมมณีวรรณถึงต้องแต่งหญิงเล่น MV นะครับล่าสุดเพลงนี้นะครับเรียกว่าก็ทำให้หลายคนเนี่ยนะครับประทับอกประทับใจและทุกคนนะครับถ้าชอบแล้วเตรียมได้เลยฮะเตรียมกรี๊ดได้เลยนะครับแมมมณีวรรณคอนเฟิร์มโชว์หัวอกพ่อห้างและก็อีกหลายเพลงแบบสดๆในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรฮะ11กันยายนนี้และตามด้วยลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่สเตเดียมวันมาทัดทองจุฬาซอย4นะครับฉะนั้นFC ห้ามพลาดนะฮะเตรียมตัวเจอกันได้เลยนะครับออนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทย2สัปดาห์ติดแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเข้าชาร์ตสัปดาห์แรกอยู่ในอันดับที่3ของชาร์ตและสัปดาห์ล่าสุดนะครับขยับขึ้นมา2อันดับครับมาอยู่ในอันดับที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คืออันดับที่1หัวอกพ่อห้างแมมมณีวรรณจากค่ายบังเอิญมิวสิกครับใครฟังเพลงนี้แล้วชอบนะครับอยากจะให้หัวอกพ่อห้างแมมมณีวรรณนะครับอยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปยาวๆนะฮะทุกคนเชียร์ได้เลยฮะเพราะแรงเชียร์นะครับที่จะทำให้เพลงนี้ฮะติดอยู่ในชาร์ตเราไปได้แบบนานๆนะครับขอได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยทุกช่วงดีเจและอย่าลืมถ้าอยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครทุกวันเสาร์ก็ติดตามการรายงานชาร์ตได้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปเลยครับกับ DJ Oil นะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนนะครับให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาดมพีเพ็กซ์และยาดมพีเพ็กซ์พวงกุญแจเนื่องในโอกาสโป๊ยเซียนครบรอบ90ปีครับชวนทุกคนร่วมทำบุญด้วยกันฮะพิเศษ9วันเท่านั้นนะครับเพียงซื้อยาดมหรือพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนหรือยาดมพีเพ็กซ์1ชิ้นโป๊ยเซียนบริจาค1บาทให้แก่สภากาชาดไทยนะครับเริ่มแล้วตั้งแต่26สิงหาคมไปจนถึงวันที่3กันยายน69นี้ครับให้ทุกการพักผ่อนมีโป๊ยเซียนทุกลมหายใจยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook แฟนเพจโป๊ยเซียนที่ Facebook แฟนเพจโป๊ยเซียนนะครับ TikTok โป๊ยเซียน Official TS แล้วก็ที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับคุณฟังครับปีนี้ครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับทริปพิเศษจากยาดมตราโป๊ยเซียนฮะเรียกว่าว้าวสุดๆเลยนะครับเพราะเราจะพาแฟนรายการไปเที่ยวอยุธยาลพบุรีในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้นะครับที่พิเศษคือฟรีตลอดทริปครับเที่ยวฟรีกับยาดมตราโป๊ยเซียนนะครับใครสนใจไปเที่ยวด้วยกันนะครับรอฟังกติการ่วมสนุกได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่ครับซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนให้เที่ยวฟรีนะครับเริ่มเปิดลงทะเบียนเที่ยวฟรีฮะใครอยากจะไปเที่ยวฟรีครับวันแรกเปิดลงทะเบียนคือวันที่14กันยายนนี้รอติดตามให้ดีนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: มีคุณผู้ฟังนะครับทักทายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับทางinbox ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับตอนนี้ป้าอ้วนจรินพรนะฮะรายงานตัวมานะครับแล้วก็ตามมาด้วยพี่สายน้ำไม่ไหลกลับครับส่วนหลังไมค์ครับคุณวัฒนาจากจังหวัดตรังครับคุณยายสง่ายมราชครับพี่นิตยาบางกรวย

0: ส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับ
1: เล่าข่าว90
2: กระแสแรงจ่อล้านแรกแตกแล้วค่ะสำหรับซิงเกิลหัวอกพ่อห้างของแมนมณีวันเพลงในโปรเจกต์90 Music มาแรงของคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยล่าสุดแฟนๆคอมเมนต์ในช่อง YouTube บังเอิญ Music เพียบว่าตรงกับชีวิตจริงตัวเองบางคนบอกเพลงบางเพลงไม่ได้มีไว้ให้ร้องตามแต่มีไว้ให้ร้องไห้เศร้าซึ้งกินใจโดนใจสุดๆไปเลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129 บาทโปรสุดคุ้ม12 ชิ้นราคาเพียง800 บาท
5: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30 ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
7: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
9: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10 ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
9: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10 ล้านวิวต่อเดือน
9: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
6: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
9: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
6: ย้ำ02-974-5720
9: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแป้งร่ำศิวนารีนะครับวันนี้ส่งณเมตตาไม่ได้ฟังกันนะครับใครฟังณเมตตาจากแป้งร่ำศิวนารีฟังแล้วชอบครับทุกคนขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: พี่ๆโชเฟอร์แท็กซี่ครับพร้อมไหมเอ่ยกิจกรรมแท็กซี่สโมสรมาแล้วนะครับพบกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ครับ11โมงเป็นต้นไปที่ตลาด101 Market เอกชัย101ครับนะพบกับทีมดีเจสุดฮาจาก90ลูกทุ่งรักไทยและศิลปินสุดฮอตครับพลาดไม่ได้นะครับตอนนี้เพลงกำลังอยู่ในอันดับ1ของชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเลยนะครับแมนมณีวันครับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักนั่นเองครับรับประกันความสนุก 100% แน่นอนฮะแล้วก็พิเศษนะอย่าลืมพี่ๆโชเฟอร์แท็กซี่ครับนำบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเหลืองไปลงทะเบียนหน้างานรับสติ๊กเกอร์ไอชินติดที่รถไว้นะครับเราจะได้ลุ้นรางวัลนะพิเศษนะฮะนะสำหรับท่านที่มีสติ๊กเกอร์ไอชินนะครับติดสติ๊กเกอร์ไอชินฮะรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขครับคันที่2มูลค่ารวม 500,000 บาทนะครับซึ่งปลายปีฮะแจกจับแจกกันแน่นอนนะครับไปบ่อยไปมากก็มีสิทธิ์มากนะครับอย่าลืมครับนะตามจำนวนเลยนะฮะนะไปร่วมกิจกรรมบ่อยๆสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลก็มากขึ้นครับไปทานมื้อกลางวันนะแล้วก็ไปลุ้นรับเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทแล้วก็รางวัล 1,000 บาทอีก10รางวัล นะครับพร้อมของแจกเพียบในงานนี้พลาดไม่ได้นะครับย้ำเจอกันนะครับไปลุ้นโชคใหญ่นะกับงานแท็กซี่ฮะกิจกรรมแท็กซี่สโมสรด้วยกันนะครับวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงเป็นต้นไปนะครับเจอกันนะฮะตลาด101 Market เอกชัย101นะครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: อยากจะมีผมสวยสุขภาพดีนะครับแนะนำเลยครับไม่จำเป็นจะต้องเข้าร้านเสริมสวยทำผมแพงๆนะครับคุณสามารถที่จะดูแลนะครับแล้วก็ด้วย5ขั้นตอนนะครับจากเซตแคบิลเคราตินนะครับเพียงเท่านี้ฮะผมคุณก็จะมีสุขภาพดีฮะสวยขึ้นมาได้นะครับ5ขั้นตอนที่ว่านะครับเริ่มกันได้เลยครับขั้นตอนแรกครับสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับอุดมด้วยเคราตินจากขนแกะฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำสีเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังช่วยปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมนุ่มลื่นนะครับสุขภาพดีขึ้นมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับหลังจากสระผมแล้วนะครับก็ตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินครับเป็นขั้นตอนที่2ซึ่งอุดมด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมพร้อมทั้งปกป้องผมจากมลภาวะนะครับทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันหลังสระนะครับแล้วฉลมทิ้งไว้ฮะหลังสระผมแล้วก็ฉลมทรีทเมนต์เคราตินทิ้งไว้ 5-7 นาทีก่อนล้างออกแล้วตามด้วยขั้นตอนที่3ครับเซรั่มเคราตินฮะหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบไล้ทั่วหนังศีรษะเป็นประจำไม่ต้องล้างออกนะครับเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีทำให้ผมฮะชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันขั้นตอนที่4 Leave on Hair Keratin ครับ Leave on Hair Keratin นะครับสเปรย์เคราตินใช้ก่อนใดผมหรือหนีบผมโดยไม่ต้องล้างออกครับสเปรย์จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนก่อนจัดแต่งทรงผมในทุกวันนะครับและขั้นตอนสุดท้าย Silky Hair Oil Keratin ผสานน้ำมันมะพร้าวพร้อมกับน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและก็วิตามินอีนะครับทำให้ผมมีน้ำหนักจัดทรงง่ายน่าสัมผัสผมจะเงางามตลอดวันนะครับลูบบริเวณปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออก5ขั้นตอนง่ายๆเท่านี้เองครับแคบิลชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับจากช้างไทยช้อปปิ้งวันนี้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นและแถมฟรีเสื้อสวยๆรูปดีเจ FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับ มาในเวอร์ชั่นการ์ตูนนะฮะเป็นคอลเลกชันฉลอง12ปี90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับแคบิล1ตัวครับและที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับใครสนใจอยากได้โทรสั่งซื้อได้เลยที่0923524446ครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ดีเจคลื่นใจครับไหมพรหมอุดมพรนะครับเช้านี้เวลาหมดครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โดยเตรียมเพียงเพราะรอทุกท่านแล้วนะครับ 6:00 นอย่าลืมตามกันต่อเพลงฮิตที่คิดถึงดีเจไกรสอนนะครับพรุ่งนี้ 02:00 ถึง 05:00 ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลากลับมาใหม่เช้านี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ทีนีสถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ไพพงศ์เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอกฝนธนสุนทรค่อยๆปล่อยมือนะครับและบุญตาเมืองใหม่คนดีที่อ้ายบ่ฮักครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับนกพรพนาค่ะ
0: สวัสดีนกพรพนาจ้าสวัสดีหลังใหม่นะครับคุณยายสง่านะครับคุณน้อยภาษีเจริญคุณบอลบางกรวยคุณนิตยานะครับป้าเล็กตลาดภูป้าผินประชาชื่นคุณขนองนะครับผมวันนี้วันอังคารที่1กันยายนเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับแล้วก็เป็นวันแห่งความหวังของหลายๆคนด้วยครับขอให้สิ่งที่หวังประสบผลนะครับ

มันแค้นแก่นคุณครับให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บคุณปิ่นทักทายมานะครับทางแฟนเพจของเราคุณยายแอ๋วเจ๊สำเร็จด้วยนะจ๊ะคุณดอนประเสริฐนะครับคุณจันจันคุณธีรวรรณนะครับคุณชมัยพรพี่ไก่วัดอรุณนะครับคุณมานีแม่น้องฟ้าคุณเตชินคุณอรสาคุณวชิรพรนะครับขอเพลงค่อยๆปล่อยมือมานะครับผมเปิดไปแล้วเริ่มต้นรายการเลย

0: ไปพงศธรนะครับสุดท้ายคืออ้ายเจ็บคุณจารวรรณนะครับคุณจันทร์เสวีทักทายมานะครับทางแฟนเพจของเราทานข้าวกันหรือยังครับเช้านี
1: ้ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ออมสินทั้งทีนะครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับเอาเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีนะครับ

ก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้วนะครับวันนี้ถึง31ตุลาคมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ

เออร์เนสตากับเพลงโลกของพึ่งนะครับคุณอวยพรทักทายมาคุณดวงใจคุณบัวไลด้วยนะครับคุณเตทินคุณเกลียฟอร์คลีนิ่งคุณรุ่งรุ่งนะครับบอกว่าวันนี้รวยนะฮะสมพรปากเลยนะฮะคุณแมวบุญโรจน์คุณรัชนีวันคุณแมวเหมียวคุณแพงสีคุณดาวเมืองพานะครับวันนี้ผมโพสต์นะครับเป็นรูปที่ไปทานอาหารที่ครัวกลางนาสุพรรณบุรีนะครับเป็นเมี่ยงกลีบบัวนะครับอร่อยมาก

0: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.เลื่อนดูฟีดกี่ทีก็เจอแต่รีวิวอาหารเสริมกินแล้วผอมผิวขาวใสหายขาดทุกโรคฟังดูน่าเชื่อถือจนอยากกดสั่งซื้อเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคำรีวิวแบบนี้อาจโอ้อวดเกินจริงอย่าหลงเชื่อคำว่าเห็นผลไวหรือหายขาดเพราะอาหารไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต้องมีเลขสารบบอาหาร13หลักในกรอบเครื่องหมายอย.เช็คง่ายๆแค่เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ LINE FDA ไทยแล้วพิมพ์เลขอย13หลักระบบจะโชว์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้ตรวจดูชื่อต้องตรงกับฉลากสถานะของผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่หรือไม่หากไม่ตรงกันหรือค้นหาไม่พบอย่าเสี่ยงซื้อเด็ดขาดอย่าลืมนะคะเช็คก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยของคุณเองค่ะ
1: สายด่วนอย1556
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
0: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
4: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู่
5: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
6: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
5: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
6: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
5: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
8: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
10: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
9: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
10: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
9: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
11: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
12: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเทปใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
13: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: พลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

คุณขอมารับจัดให้ครับน้องเมย์คนใหม่จากสิทธิพรสุนทรพจน์ครับคุณปุ้ยพงเพชรทักทายมานะครับบอกว่าสวัสดีวันหวยออกนะฮะขอให้โชคดีนะจ๊ะ

ังเพลงนี้ทีไรนึกถึงเมื่อครั้งที่เป็นพิธีกรประกวดร้องเพลงลูกทุ่งที่ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นะครับนานแล้วล่ะทุกอาทิตย์เลยนะฮะจะต้องมีเพลงนี้ที่ใช้ในการประกวดนะครับก็ฉันก็ลาจากธิดาดวงดาวนะครับเดี๋ยวเราต้องเบรกกันสักครู่ครับทุกคนใครที่มีแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังเพลงเพลินๆนะครึ่งชั่วโมงนะครับ7:30 เราจะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อพร้อมกับเพลงที่คุณขอไว้อีกหลายเพลงเลย